0: ิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: ที่เรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังหาการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่าง
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่าน

0: ำคัญบนเวทีมรดกโลก
1: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
0: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่

0: มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้สเปนพบกับอาร์เจนตินาเวลา 2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026แต่เป็นอยู่15หลูอันที่เมืองหลูอันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV Cup สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.ด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยตกในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจชนัสสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาเท่ากับโปรนายชลชิตชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พามีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบุญกิจมนพรัตน์พาณิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างที่7กาญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ าคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรแล้วเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรแล้วเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว

0: Radio Freshen Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรา500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรา500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: การพยายามดึงมือนายโอ้ยออกจากกันเราพยายามดิ้นจนหอบไปด้วยกันทั้งคู่แต่อ้อมแขนที่แข็งเหมือนปลอกเหล็กก็ไม่หลุดออกกลับกอดเราแน่นอยู่นั้นทั้งเราทั้งจันหมดแรงไปตามๆกันเราเองต้องหมอบฟุบอยู่กับอกด้วยความไหวหวั่นสั่นสะท้านไปถึงหัวใจเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ซะเอง
1: หมดแรงแล้วครับคุณแม
0: ่ฉันตายแน่แน่ไม่ควรเลยเพียงแต่มาดูข้อเท็จจริงเท่านั้นกลางวันทำงานกลางคืนป่วยหรือเปล่าแต่กลับมาถูกเขากอดรัดโรคบ้าโรคบออะไรก็ไม่รู้
1: คุณแม่ครับอย่าดิ้นเลยครับมันเหนื่อยเปล่าสองแรงยังเอาบ่ออกเลย
0: แล้วฉันจะทำยังไง
1: ก็ต้องนอนกอดกับนายไปจังสันจังกว่านายสิปล่อยเองครับ
0: บ้าเหรอฉันเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้ชายฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันจะนอนกอดกันได้ยังไง
1: ก็มันจำเป็นนี่ครับผมโดนมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนายเนี่ยบ่ได้แกล้งเฮ็ดหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเพราะอีหยังผมก็บ่ฮู
0: ้โถฉันอยากจะร้องไห้ซะจริงๆถ้าคนอื่นรู้ฉันจะอับอายขายหน้าแค่ไหนที่มาถูกคนไม่มีหัวนอนปลายเท้ากอดรัดเหมือน
1: คุณแม่อย่าฟ้าว่าวไปสิครับ
0: แล้วคิดว่ามันปิดกันมิดเหรอ
1: ผมรับรองครับผมมาว่าวเด็ดขาด
0: แน่นะ
1: ครับสาบานได้ครับ
0: ถ้าเก็บเปิดปากเรื่องนี้ฉันฆ่าแกนะ
1: ครับผมยอมให้ฆ่า

เราไม่มีทางเลือกดิ้นก็แล้วให้จานฉุดก็แล้วทุบก็แล้วหยิกก็แล้วเขาไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเลยแม้แต่น้อยวงแขนไม่ขยับขยื่นเลยเหมือนคนตายเส้นประสาทไม่ทำงานเมื่อหมดแรงเขาจริงๆเราก็ต้องนอนซบหน้าอยู่กับอกปล่อยให้น้ำตาไหลย้อยออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างหวาดหวั่นตกใจอับอายกำลังดูดความร้อนจากเราไปความขยะแขยงหวาดหวั่นชิงชังมันค่อยละลายหายสูญไปกลายเป็นความว่างหวามไว้ระทึกหัวใจเต้นแรงเกิดมาก็ไม่เคยถูกผู้ชายคนไหนกอดแน่นแบบนี้เจ้าจันก็นั่งกอดเข่าตาละห้อยอย่างทอดอะไรมองดูอย่างไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเราเหลือบไปมองเห็นขวดยาที่วางเอาไว้บนแคร่ข้างหมอนถึงแม้เราจะไม่เข้าใจศัพท์ทางแพทย์แต่ความรู้ในด้านภาษาที่มีอยู่ทำให้เข้าใจบ้างเล็กน้อยว่านั่นคือยาแก้ไข้มาลาเรียเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าอาการที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันเกิดจากเชื้อมาลาเรียในตัวของเขานั่นเอง

เราต้องนอนพับฟุบอยู่กับอกเขาอย่างนั้นกว่า2ชั่วโมงจนเมื่อยปวดชาไปทั้งตัวจนร่างกายของเขาอบอุ่นอาการเมื่อสักครู่จึงหายไปแขนของนายโอ้ยจึงหลุดตกไปเราขยับตัวออกมาได้ใจสั่นร่างกายอ่อนเปรี้ยแทบขยับไม่ออกความโกรธเกลียดมันไส้มันหายไปจากความรู้สึกกลับนึกสงสารที่เขาบังเอิญมาเป็นโรคบ้าบอเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาจะหมดสติไปชั่วระยะหนึ่งเสียงขยับตัวของเราทำให้เจ้าจันเงยหน้าขึ้นจากเขา

0: นายปล่อยแล้วเป็นบอกครับคุณแม่จ้ะคุณแม่คงบอกโกรธนายถ้าเขาไม่รู้ตัวจริงๆฉันก็อภัยให้เขาต่อไปผมต้องขอเตือนคุณแม่ถ้าเห็นอาการแบบนี้แล้วอย่าเข้าไปใกล้ในระยะที่เขาไขว้คว้าได้นะครับก็ฉันไม่รู้นี่นี่ยังดีนะที่นายมีผมแล้วได้คุณแม่ซอยถ้าอยู่คนเดียวผมว่าลำบากแน่เลย
1: เอาละมันค่อนคืนเข้าไปแล้วนะฉันจะกลับสักที
0: ครับ
1: แต่อย่าลืมที่พูดกับฉัน
0: เรื่องอีหยังครับ
1: ก็ที่นายของเราเขาไม่สบายแล้วกอดฉันแน่นไม่ยอมปล่อย
0: ครับบ่ต้องห่วงผมมาว่าวดอก
1: ขอถามอีกคำ
0: อีหยังครับ
1: นายชนของฉันเคยพบอาการของเขาแบบนี้มะ
0: ยังบ่เคยครับแล้วก็บ่ฮู้ว่านายเขาเป็นโรคแบบนี้ด้วย
1: ดีละไม่ต้องเล่าให้นายชนฟังด้วยรู้มะ
0: ครับ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แค่เปิดมาก็อินจนจบเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซ่า
2: ว่าไง
1: เอ็งดูคนขยันประจำตำบลดีวะ
2: เห็นแล้วอ่ะ
1: พอเห็นเรายืนขวางหน้าตรงนี้รถมันถอยปลูปลูปลูปลูไปโน่เลย
2: ก็สัตว์แดงว่ามันกลัวเรา
1: ใช่แล้วใช่แล้วมันต้องกลัวเราแต่ว่ามันไม่เกรงเรา
2: ใช่ถ้ามันเกรงเรามันต้องหยุดรถลงมาคุกเข่าคารวะเจ้าที่เจ้าทางซะก่อนแล้วจึงค่อยทำงานต
1: ่
2: อ
1: แต่มันไม่ทำอย่างนั้นเราควรจะทำยังไง
2: ก็ทำอย่างนี้เราสำแดงให้มันเห็นว่
1: า
2: เราคือมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นอย่าช้าเอาเลยท่านมาเฟียผู้ใหญ่ยิ่ง
2: คือจะไม่ได้ไว้ไม่ได
1: ้ทำไม
2: ไม่ได้
1: ทำไมล่ะ
2: ก็ข้าเป็นหัวหน้ามาเฟียข้าก็ต้องอยู่เฉยๆนั่งสูบชิก้าชิวะแล้วก็เอานี่เอาเท้าวางบนโต๊ะนี่แ
1: ห่
2: ทั้งรองเท้าเลย
1: ไปเหยียดขี้หมาหมาเปล่า
2: ไม่อะไรไม่เป็นไรให้มันสมบัติสมบัติแล้วก็มีลูกน้องมายืนตัวงองๆสองมือกุมกุมกุม
1: กุม
2: หัวเข็มขัดแล้วก็รายงานเรื่องราวต่างๆให้ฟังแล้วมาเฟียผู้ใหญ่ก็จะสั่งลูกน้องว่าไอ้คนหัวดีหัวนั้นเอ็งไปจัดการ
1: นี่เดี๋ยวมันจะดีหรือมาเฟีย
2: มาเฟียใหญ่สั่งลูกน้องต้องทำ
1: นี่ข้าว่าท่านมาเลียเอ้ย
2: มาเฟียไว
1: ้มาเฟียลงมือเองดีกว่า
2: ไหมทำอย่างนั้นเสียศักดิ์ศรีมาเฟียหมด
1: นั่นแน
2: ่นี่เองรู้ไหมว่าทำไมท่านมาเฟียผู้มีอำนาจจึงมีอำนาจมาก
1: แล้วใครจะไปรู้ล่ะไม่มีใครรู้หรอก
2: อ้าวนี่เอ็งไม่เคยดูหนังเรื่องมาเฟียเหรอ
1: ฮะ
2: มาเฟียก็ต้องพูดช้าๆทำเสียงแหบๆบ่อยลูกน้องทุกคนฟังชัดเจนและเข้าใจ
3: เข้าใจไหม
1: อ๋อทำอย่างงี้เสียงอย่างงี้เหรอแล้วเพราะอะไรมาเฟียจึงต้องทำเสียงแหบๆพูดช้าๆคอแข็งๆอย่างนั้น
2: อ่า

0: นี่เดี๋ยวขอโทษท่านมาเฟียใหญ
1: ่ว่ายังไง
0: จะเป็นอย่างนี้อีกนานไหม
1: ไม่นานนี่พูดแบบมาเฟีย
0: อ๋
1: อ
0: สงสัยคนที่แนะนำให้คงจะดูหนังมากท่านแล้วต้องท่านต้องทำ
1: จะให้ฉันนำหน้าใช่เองอย่างนั้นนะ
0: ใช่แล้วคือฉันก็พูดไม่ค่อยถูกกำลังนึกอยู
1: ่จริงๆเลย
0: นี่
1: ต้องให้ท่านมาเฟียนำหน้าถ้าหากว่าฉันนำหน้าฉันก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไม่ได้นะทัว
0: อ้าว
1: ต้องยืนอยู่ข้างหลังลูกน้องไอ้แวนเออที่นี่เองไปเองไปเธอเองเป็นลูกน้องมาเฟียนี่นะเองก็ต้องไปลากตัวมันมาแล้วก็คารวะหัวหน้ามาเฟียเดี๋ยวนี้เข้าใจไหม
0: มันจะดี
1: แล้ว
0: เดี๋ยวท่านมันจะดีแล้วท่านหัวหน้ามาเฟีย
1: มาเฟีย
0: คือโทษที
1: เดี๋ยวก็กลายเป็นจันขี้เพี้ยหรอกจันขี้เฟี้ยกับเจ๊ขี้ฟันร
0: ี
1: บไปให้มันชัดๆหน่อยรีบไปลากตัวมันมา
0: แล้วถ้ามันเหยียบเอาล่ะ
1: แหมมันจะไปยากอะไรแล้วเองก็ลงไปนอนให้มันเหยียบซะดีๆก็หมด
0: ก็ดีเหมือนกัน
1: จ้าให้ท้อเรื่องอะไรจะยอมให้เหยียบแล้วกระดูกขาดก็ดิไม่อยากให้เหยียบไม่ยอมให้เหยียบก็อย่านอนชิวรีบไปจัดการ
0: ฮะแน่ใจนะว่าจะไม่สำแดงอะไรออกมา
1: ไอ้ไม่เป็นไรแม่รู้ไม่แน่อะไรก็แล้วแต่เองไปเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะแสดงอะไรออกมาหรือไม่สำแดงอ
0: ่
1: ะ
0: เออเอาลองไปสักตั้งหนึ่งก็ดี
1: จะ
0: อะไรอีกล่ะเว้ย
1: ไปอย่างนั้นไม่ได้หรอก
0: ทำไม
1: เสียชื่อว่าหน้ามาเฟียหมดเองต้องวางมาดซะหน่
0: อ
1: ยวางมาดให้มันดีๆแล้วก็ขยับกางเกงด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเองเวลาขยับตัวกางเกงมันลงไปกองซะก่อนเนี่ยเองจะสะดุดกางเกงหกก็ล้มเข้าใจไหมไอ
0: ้ต้องวางมาดด้วยนะ
1: ต้องวางมาดมาเฟียซะหน่อย
0: แหมมันยุ่งจริงเว้ยมาเฟียนี
1: ่มาเฟีย
0: มาเฟียนี่บทบาทมากจริงว่ะ
1: อ้าวไม่ได้ที่เป็นมาเฟียก็ต้องเจาะบทเจาะบาทซะหน่อยจุ๊มะ
0: เห็นท่าจะไม่ไหวมั้ง
1: ไม่ว่ะ
0: นี่มาเฟียตัวจริงมาแล้ว
1: เฮ้ยใครมันกันแน่คือจ
0: ะใครเลยกันนั่นไง
1: น้าชนมา งั้นมาเฟียตัวปอมขอลาก่อนไกลแล้วนะญาติโยมตัวข้ามัน
0: ให้ขอกูด้วยอย่าเพิ่งหนีไปคนเดียวเว้ย

ราไม่อยากเชื่อเลยว่าคนพเนจรอย่างในโอ้ยจะมีความสามารถในการทำไร่หรือเขาทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องขอคำแนะนำจากใครและก็ทำได้ดีซะด้วยขยันตัวเป็นเกลียวราวกับว่าเขาคือเจ้าของไร่วันๆกล้ำแดดกล้ำลมอยู่กลางไร่แต่พอตกกลางคืนแล้วไม่สบายพอเช้าขึ้นมาเขาก็ออกไปทำตามปกติเหมือนกับว่าเขาไม่เป็นอะไรถ้าคืนก่อนเราไม่เจอพิษไข้มาเรียด้วยตัวเองเราต้องว่าในคืนนี้หาคะแนนนิยมแต่เขาเป็นจริงๆขนาดเรากับเจ้าจันสองคนยังสู้แรงของเขาไม่ได้พอพิษไข้สางเขาก็อ่อนเปลี่ยหมดแรงโรคบ้าโรคบออะไรไม่รู้

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณ
12: ก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness,
1: is our happiness.
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: แมสเอฟเอ็มร่ม

0: ค่ะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะวันนี้ใครๆก็พูดถึงเพลงซอมบี้กันนะคะจากเพจวิสาโล .org เขียนไว้น่าฟังน่าคิดนะคะว่าซอมบี้มันมีลักษณะหนึ่งคือนอกจากมันไม่มีจิตใจแล้วมันก็ยังไปทำร้ายคนอื่นด้วยอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ความโกรธความเกลียดความกลัวมันครองใจมันก็สามารถที่จะทำให้เรากลายเป็นซอมบี้ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้คือสติคือความรู้สึกตัวถ้ามีสติความรู้สึกตัวมันก็ยากที่ความโกรธความเกลียดความกลัวจะครองใจหรือกินกามเกียดจะมาครอบงำจิตใจศาสนาอย่างเดียวไม่พอเพราะศาสนาถ้านับถือไม่เป็นนับถือไม่ถูกมันก็ทำให้เราเป็นซอมบี้ได้เหมือนกันยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัทธมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM

0: ามตัวเองกันบ้างหรือไม่ว่างานที่ทำอยู่นี้จะปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวกสบายกว่านี้ได้ไหมงานที่ทำนี้จะเร่งเวลาให้รวดเร็วกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้ถูกต้องแม่นยำกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้เกิดผลดีทั้งในแง่ของผลงานและในแง่ของความสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นที่ดีกว่านี้ได้ไหมมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้งานนี้เป็นที่น่าพอใจมากไปกว่าเดิม
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติ

0: 0845-240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: คุณผู้ฟังคะโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่129บาทภายในมีโชคพลาซ่าไม่จำกัดเวลาราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วนะคะโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่สาขาที่3สาขามีโชคเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพิกัดร้านนะคะในโครงการมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้น2ฝั่งบนธนาคารออมสินค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness

ในขณะที่เรากำลังไล่ตามความสำเร็จอยู่นะคะเราจะพบว่ามีบางขั้นตอนที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงและบางขั้นตอนที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อนั้นเราก็อยากจะก้าวข้ามมันไปค่ะแต่การที่เราก้าวออกจากลำดับที่เราได้วางเอาไว้ถือเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดและเปล่าประโยชน์นะคะจงก้าวไปหาเป้าหมายทีละก้าวและจงเห็นคุณค่าของแต่ละก้าวที่เราได้ย่างเดินไปข้างหน้ามิฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ค่ะคน7ใน10คนที่มีความพึงพอใจในอาชีพของตนจะมีความสามารถในการจัดลำดับได้เป็นอย่างดีการเห็นคุณค่าในทุกก้าวย่างของการทำงานและการพัฒนาจนมาถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่นับว่าเป็นความสำเร็จค่ะ

0: ับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
1: อยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์
4: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
4: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
5: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: An Education Beyond Tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนเน่นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางก็บอกว่าตนขอชื่นชมน้องเนเน่รอยันหรือน้องแพรวรัตติการอําลอยเยาวชนวัย16ปีจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการแสดงทั้งร้องและเล่นกีตาร์สดในบทเพลงซอมบี้บนเวที America's Got Talent จนสามารถคว้า4เสียง Yesจากคณะกรรมการและได้รับเสียงชมจากผู้ชมทั่วโลกทั้งนี้ความสำเร็จของเนเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความสามารถนะคะแต่เกิดจากความมุ่งมั่นความมีวินัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจากเด็กหญิงที่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไทยหากมีความฝันและลงมือทำอย่างจริงจังย่อมสามารถก้าวไปแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในเวทีโลกทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันพร้อมทั้งพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจเนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติต่อไปเพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมสำหรับกระทรวงพม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และกล้าสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเช่นเดียวกับน้องเนเน่รอยันที่ใช้ความมุ่งมั่นความพยายามและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากมีความฝันและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนไทยก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีโลกได้อย่าง

0: ที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด Mass FM Your Happiness

0: ันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaB ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทัยทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaB Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaB ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaB Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
4: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ
5: ่
6: ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้อง ้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้
15: พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
13: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันทานของทะเลได้กุ้งหอยปู รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life

0: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สิบ20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้
9: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening. 92.3

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music
4: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: Refresh Refilled

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตอง จอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening. 90.

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: นี่แล้วนะ11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
3: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
3: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
8: Chiang Mai Radio, freshen up.
9: Chiang Mai Radio, freshen up.
10: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1 chat วิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลอบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: หาฟรีเหรออ
6: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมท
5: ทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Nostar เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
3: Refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: เพราะวิกฤต จะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Refresh Refill The Music

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรก ส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสคเคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสคยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
5: การแก้ปัญหาอสคแก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสคได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบ100ตัน
4: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
6: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
7: นายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีสีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่า เป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
9: ร้อยเอกกิ่งพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.boe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
10: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสิทธิ์สวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
2: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
12: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทาง

0: จับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดดารุมนอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียววงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาระเบียและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นประปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรี

0: ราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝน120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ e arena สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบอมอณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยุตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: remember you like a child, girl.
1: Refresh, refill the music.

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: Refresh Refill The Music

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17 น.ถึง 23 น.0638

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่จะไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583636

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the MusicYoung My Radio, freshen

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220092
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ไม่มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะเองธรรมะอาตมาภาพตุเจ้าบุญตันบริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกครั้งณทางสถานีวิทยุแห่งนี้30นาทีโดยประมาณขออนุโมทนาขอบใจต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกถ่ายทอดเสียงสดแห่งธรรมะจากสถานีอื้อแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านทางจองได้รับฟังกันขอบใจต่อญาติโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจละลายระยะนี้ญาติโยมก็จะออกจากบ้านจากจองไปต่างจังหวัดพ่องไปต่างอำเภอต่างวัดต่างบ้านไปกระทำบุญดานเตียนจุดบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ในเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนท่านทั้งหลายหันแล้วก็ดีอกดีใจอย่างคุณพิคุณมุนอ้ายบุคคลน้อยคุณจิตกรเมืองมุนคุณจิราคำบิงบอนนี่บุคคลน้อยนี่ก็ปากันไปด่านหลายวัดหลายว่าคุณพงษ์นรินทร์ใจผมมาคุณสมพรไวโยนี่ก็ตานที่หันที่นี่ไปคู่หนคู่แห่งนอกนั้นก็ยังมีญาติโยมหลายท่านหลายคนประเดี๋ยวจะมาภาพจะนำมากล่าวนโมทนาในตอนปลายก่อนอื่นนั้นเอามาปูชาพระรัตนตรัยการปูชานั้นได้กล่าวไปแล้วว่า 1. อามิสสปูชาปูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเหล่านี้เป็นต้นหรือวัตถุสิ่งของปัจจัยเงินทอง 2. ปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติแต่บทที่เราจะกล่าวนี้เป็นการที่นึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านี่ถ้าเฮาสวดกันนึกถึงพระคุณความเป็นมาของพระรัตนตรัยและนำไปเป็นข้อคิดปฏิบัติก็คือการบูชาต่อไปตั้งใจเน้อว่าพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิ

ติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสปังคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมานะโพสะกุณัสสะโทปะปะกะโอตโตสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะเวนะสะเมนโตสะวะคะโตปะคะวะตะธัมโมสันติติโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมานะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะกะโอทุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินะสะเมนโตสุปะติปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆโอโจปะติปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติตังยัตตาลิปุริสยุคคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะปะคะวะโตสาวกะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลิกัลนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจะมานะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตโตสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนโตยะโตอังภคินิอริยยะชาติยะชาโตนาปิชานามิสัญจิจัปปันังชีวิตตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตอตุสุติกัปปัสสะโพชังโพสติสังกัตโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตติเตสัพพทักสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาเวตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตอโตสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคคลานัจจกัสสะปังคิลานิทุกิเตติสวะโพชังเคสัตตะเทสัญญิติยะตังอะเปนันติโตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะละชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตจุนดะเทเรนะตัญเยนะปะนะเปโตวะนะสัทธัลลังสัมปุติโตวาจาอปัฏฐธัมมวุฒาสิทานะโส
เอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตสัพพทาปะหินะเตจะอัปทาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะนะสุทิเตโอตสัพพทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัตถังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุสสนังพุทธเทเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขะวุปัสเมนตุเตสักกัตตุธัมมรัตนังโอสัตถังอุตมังวัลังปะลิลังหูปัสสมนังธัมมะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสเปภยาวูปัสสมันตุเตสักกัตตุสังขารตานังโอสัตถังอุตตมังวะรังอาโอนายังปาโอนายังสังขะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตถวาสเปโรกาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจังวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังอัตถิโลกเกสิลาโคโนสังอัตถโมโลกเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตังกันอายเทวะเตอัตถิอุณาสวิจัญโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตังกันอายเทวะเตปะลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสิหิปะวัคเคหยักเคนะเควิเสปุเตอะกัลละมรณเณนวาสัพพะสัมมามรณะมุตโตตะเปตุกะระมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุทัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสสีวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังจินเตตังปูชังธารณังวจนังคะรุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พุทธสังฆปริตยันดุนิมิตตังยะโตหังสักกัตตัวนัตถิเมอธิอุณาสะวิจัยโยมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงดลบันดาลเอื้อโรคภัยไข้เจ็บอย่างนักอย่างแรงกินยาบาหายมรักษาบาหายที่เกิดนอกกายในกาย

ทุกส่วนขออันตรธานสูญหายที่จะเกิดมีอย่าได้มาใกล้มากายแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปติภัยโจรภัยอย่าได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยสติปัญญาจำเริญในกิจการงานการค้าการขายการงานต่างๆและอายุวันนะสุขพละปอนอันเลิศสี่ประการจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนกรมอุตุได้ประกาศบอกไว้ว่าตั้งแต่ตะวันบัดจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและตมาโชคดีมากๆหลายๆผ่านมาอีก1วันต้องผ่านต่อไปอีกจนถึง120กว่าเข้าพระวสาตะวันนี้กินของงายแล้วก็อยู่วัดกินก็ตอนก็อยู่วัดตกเย็นก็อยู่วัดพักผ่อนตราบเท่าปัจจุบันเดี๋ยวบริเวณหนองตองตะวันนี้มีฝนลงเป็นเม็ดเล็กน้อยตอนกลางวันก็บอกว่ามีฟ้ามีฝนญาติโยมท่านผู้ฟังตะวันก็มีญาติโยมมากันมาเป็นหมู่เป็นคณะนำเตียนนำโภชนะอาหารมาถวายเป็นต้นว่าแม่สุพรรณต่อเรือนคุณสิดาจินมารถบ้านเกาะนะตลอดจนแม่ออยกินได้ยังนอกนั้นก็ยังมีแม่ฟ้ามุ่ยทาอ้ายพิษณุดารานรงคุณนิลันทาอ้ายคุณมณิทาอ้ายคุณบุญชนะกันตาคมต่างก็มาถวายโภชนะอาหารและลำเตียนปัจจัยเพื่อการไปหาพ่อแปงแม่บุญแก้วขอบุญกุศลนี้จงไปรอดถึงตึงด้วยจิมมาจากบ้านเกาะแม่สุพรรณต่อเรือนแม่สีดาจินมารถและแม่ออยอินได้ยังก็ต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากที่มีน้ำจิตน้ำใจได้ปากันมาคุณวราพรอุปนันอันนี้ก็มากระทำบุญคล้ายอายุหรือว่าคล้ายวันเกิดของตัวเองแล้วก็ยังมีคุณวิลุงวิแม่ปอยอันคุณจิงปุคุณโยเป็นคนที่ได้มากินมาทานทำบุญไปหาเนอร์อยู่เย็นเป็นสุขเนอร์นอกนั้นก็มีผู้ใจบุญหลายท่านหลายคนที่นำเอาเตียนมาถวายต้องขอขอบใจคุณศีดาจิมารถ อันนี้เป็นต้นตลอดยนญาติโยมท่านทั้งหลายทุกสารทิศที่มากินมาทานขอมีอายุวันนะสุขพละเหมือนกันกับผู้ทุกคนเนอระยะนี้เทศกาลภาษาใกล้มาละนะชะตาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะอู้เป็นคติเตือนใจคือสักอย่างหนึ่งน้ำจิตน้ำใจน้ำมือน้ำคำหมดเนี่ยตลอดน้ำอันเตื้องแต่แน่นอนก็ต่างก็มีความหมายเป็นคนที่มีน้ำมือนี่โอ้เจ้าบ้านหักถ้าหากว่าเป็นครอบครัวสามีก็หักภรรยาก็หักที่ติ่นที่มือดีเป็นคนมีความหูความสามารถขนาดที่เรียกว่าปรับตัวเข้ากับทุกคนได้คนอย่างนี้เป็นคนที่มีนิสัยนะมีคนนี้มีนิสัยถืองานเป็นชีวิตจิตใจเอาชีวิตเป็นงานทำงานก็เพื่องานสู้อดทนนะบ่ถอยหลัง
พื่ออย่างโยมเพื่อฝ่าฟันความทุกข์เออใดเพื่อต้องการความสุขข้างหน้ากล้าต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการอุปสรรคจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ยอมท้อแท้สมมุติว่าจะไปทำงานฝนตกแต่งานจำเป็นต้องทำก็ไปอยู่ไม่ได้อ้างว่าฝนตกหนักมายากมาลำบากบ่มีล่มบ่มีจ้องบ่มีนั่นมีนี้จะมาอ้างอย่างนี้จะเป็นคนที่สู้ต่อการต่องานและเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างถึงฝนจะตกบ่ตกก็เตรียมพร้อมมีถึงล่มถึงจ้องเนาะล่มจ้องก่อนเดียวนะทุกเจ้าว่าคือฟังไปหน่อยฉะนั้นคนที่เป็นมีน้ำจิตน้ำใจน้ำมือในการอักการรักงานเนี่ยญาติโยมจะเป็นคนชนิดแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าจ้างทำเป็นคนฉลาดทำการทำงานด้วยมือของตัวเองอย่างบางท่านบางคนเนี่ยทำการแกะสลักเอาผลไม้เป็นดอกนั้นดอกนี้เป็นสัตว์ก็ได้หรือเอาไม้มาแกะสลักเป็นดอกเป็นรูปสัตว์ต่างๆนานาอย่างหมู่บ้านถวายต้นแก้วเนี่ยบ้านกาดเนี่ยใช้ฝีมือแกะสลักนะนอกนั้นฝีมือทำอาหารการกินก็อร่อยอร่อยเป็นคนที่จ้างคิดจ้างทำบอกว่าจะงานนั้นจะยากขนาดไหนก็ยอมท้อแท้ท้อถอยอย่างงานแกะสลักเนี่ยประดับด้วยมุกกาก็เงินกาเนี่ยตลอดจนลายต่างๆนานายกตัวอย่างลายมัดมีเนี่ยภาพวาดภาพเขียนเป็นลายที่ลงรักปิดทองเหล่านี้ต้องมีความสามารถต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มาอย่างบางคนนี่แกะสลักพระพุทธรูปปางนั้นปางนี้นี่ก็อาศัยว่าเป็นคนจ้างยะเป็นคนจ้างทำจ้างคิดอย่างลงหล่อหลอมพระพุทธรูปก็หลายตีอย่างวันที่7เดือนกันยายนเนี่ยที่อาตมาจะทำบุญคล้ายวันเกิดก็จะมีการหล่อพระเจ้าจักรพรรดินาคตกนะเป็นพระประจำวันเกิดของตุเจ้าดังนั้นญาติโยมไปฟังเกิดวันเสาร์หรือเกิดวันใดก็ตามจะไปร่วมเชิญได้วันที่7เดือนกันยาที่จะถึงข้างหน้านี้บางคนก็เป็นคนจ้างอู้จ้างจ๋าเรียกว่าวาจานั้นเป็นศิลปะในการอู้อู้จ๋าฉลาดมีเหตุมีผลนะคำอู้มีเนื้อหาสาระแล้วก็อู้เป็นอู้จริงถูกต้องตามตำนองครองธรรมเป็นคำอู้ที่มีสัจจะวาจาที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าเอาอู้ว่าอู้คำใดเป็นคำนั้นมันจู้เฮ้ยอีนี้นะไอ้นี้ก็มาจู้อีเฮ้ยมันอู้คำใดคำนั้นก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อละหลายปีละเมื่ออายุ40-50ว่าอันก่อนนอนอยู่ที่อาคารหอฉันญาติโยมท่านทั้งหลายเวลานั้นก็หรือกุฏิมีคนคนหนึ่งเนี่ยเมาเหล้าไปลองต้องแต่งเข้ามาเอากระถามว่าเนี่ยยังขอยืมตังค์ชาวบ้านวันเฮือจะมาใช้เป็นเล่าตึงแต่ว่าแต่กับคนอย่างผมอู้กันใดกันนั้นก็เลยทดลองดูจกเงินชาวบ้านได้สตางค์ชาวบ้านไปตกวันสองวันเอามาคืนละ
ตามสัญญาครับตุลุงผมมาคืนเนื้อชาวบ้านโอ้ขอบใจเนื้ออู้แต่มีแต่ลุงเนี่ยมีสัจจะลุงเนี่ยแล้วผมขอยืมตอมชาวบ้านเอามันยำมันนะดังเอานะเออมันยืมตอมไปแล้วนี้มาได้จะมาคืนวันหื้อหื้อเนี่ยตกถึงกำหนดมันก็มาคืนเนื้อชาวบ้านนะคืนเรียบร้อยขอบใจมันเรียบร้อยยืมต่อได้ก็เอ็มชาวบ้านนะได้จะมาหื้อนะประจุนะ

มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อถ้าคนคิดชั่วนี่เชื่อถือไม่ได้แต่นี่ขนาดที่เล่านะมันยังมีสัจจะของมันฉะนั้นญาติโยมจังอู้จังจ๋ามีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์มีสัจจะอู้กำใดเป็นกำนั้นจังคิดจังทำบางคนนี่ก็คิดนะคิดเขาคิดก็ได้แต่เขาคิดได้เขาคิดลึกกว่าเขานะคิดลึกกว่าเขาบางครั้งเนี่ยเอาจนแต้มมีปัญหาโอ้ตุดมาออกเนี่ยก็เป็นยากเนี่ยยังเนี่ยไอเดียก็มาโอ้เนี่ยอย่างอันอย่างอันอย่างอันกาอ๋ออันกาเนี่ยความหูความจ้างคิดของคนมันจะแตกต่างกันอย่าไปประมาทคนอื่นว่าเปิ้นว่าหูเปิ้นว่าจ้างคิดอย่าไปถือตัวเองคนเดียวว่าหลวกคนเดียวหูคนเดียวมันได้คนจ้างคิดเนี่ยมันยังมีนักมันมีนักถ้ามันมีโอกาสใจมันก็ได้ออกมาใจอันนี้ฝากกับญาติกับโยมลงนำไปคิดพิจารณาเนอะเอาละวันนี้อันว่าเป็นเวลาพอสมควรและวันนี้เพิ่นจะประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าหน้าจังหวัดรองเดียงวัดเจ้าหน้าอำเภอรองอำเภอนะตลอดจนเลขานุการทุกระดับประชุมกันที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่บ่ายมุ่งตรงวันนี้คณะสงฆ์ไปประชุมกันที่หันอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็

0: ทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเป็นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตำบลเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลท่านทั้งหลายเอ้ย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีแง่คิดชวนท่านคิดพิจารณาตามหลักวงการแพทย์ผมก็เกษตรแพทย์จำนิดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านี้มีเรื่องที่นำมาเสนอเป็นข้อคิดว่าจริงเท็จประการใดแพทย์ได้อธิบายว่าเหตุใดการงีบหลับในเวลากลางวันจึงไม่สามารถชดเชยการนอนหลับในเวลากลางคืนได้ในการนอนหลับเวลากลางวันและนอนไม่หลับในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของหยินและหยางรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงตามหลักการแพทย์แผนโบราณตามที่ดร.เกียวส่วนไทยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์สาขา3ของเวียดนามกล่าวว่าการนอนดึกดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยทั่วไปในสังคมปัจจุบันหลายคนเข้านอนดึกหรือแม้กระทั่งนอนดึกเกือบทั้งคืนแล้วชดเชยด้วยการนอนหลับในเวลากลางวันในระยะแรกร่างกายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้าเรื้อรังสมาธิลดลงปัญหาการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมเสื่อมโทรมลงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีตารางงานที่ยุ่งและภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการนอนหลับอย่างมากการตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆและการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีไม่เพียงแต่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสุขภาพในระยะยาวในวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอีกด้วย การนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับหยินและหยางการแพทย์แผนโบราณก็มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวมที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติกลางวันเป็นของหยางกลางคืนเป็นของหยินเมื่อตกกลางคืนพลังหยางจะลดลงพลังหยินจะเพิ่มขึ้นและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะสงบที่เกิดการสะสมแล้วก็ฟื้นฟูการนอนหลับในเวลากลางคืนจึงเป็นสภาวะทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับการคืนพลังหยางสู่หยินการบำรุงเลือดหยินการปรับสมดุลของซี่แล้วก็เลือดและการทำให้จิตใจสงบเมื่อคนเราตื่นในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวันความสมดุลนี้จะถูกรบกวนพลังหยางจะไม่ถูกเก็บสะสมอย่างเหมาะสมและเลือดหยินจะไม่ได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอหากสถานการณ์นี้ยังคงอยู่จะทำให้หยางไม่คืนสู่หยินและหยินไม่เก็บสะสมหยางทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองของร่างกายอ่อนแอลงและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายด็อกเตอร์ส่วนไทยอธิบายผลกระทบของพฤติกรรมการนอนหลับในเวลากลางวันและการตื่นในเวลา

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้แต่กรรมดีจิตนั่นจะระลึกถึงคุณแห่งศีลสมาธิปัญญาตรงกันข้ามจิตไปอาศัยความคิดไปอาศัยความโลภไปอาศัยความอยากจิตนั่นจะไปเกิดผลส่งผลให้เกิดคำว่ากรรมไม่ดีผู้ที่มีสติก็จะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาบุคคลที่ขาดสติก็จะล่วงละเมิดศีลมีความประมาทแล้วก็ล่วงละเมิดศีลกรรมเมื่อลูกขาดสติลูกก็จะล่วงละเมิดศีลเมื่อล่วงละเมิดศีลกรรมไม่ดีเกิดพ่อแม่ไม่ต้อนรับลูกพ่อแม่ไม่ต้อนรับลูกเมื่อลูกล่วงละเมิดศีลลูกก็เป็นที่รังเกียจของพ่อของแม่แล้วก็เป็นที่รังเกียจของบุคคลอื่นๆนี่พวกเราต้องพิจารณาเรียกว่ากรรมดีเกิดจากการรักษาศีลกรรมชั่วทั้งปวงเกิดจากการล่วงละเมิดศีลแต่พวกเราจะเลือกอะไรว่าระหว่างกรรมดีกับกรรมไม่ดีก็มันเกิดจากการฝึกจิตอบรมจิตเมื่อเราฝึกจิตอบรมจิตควบคุมจิตจิตของเราแล้วว่าจิตของเราก็มีเรียกว่าจิตผู้รู้ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสาธารณชนดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ฝึกจิตอบรมจิตจึงเห็นความทุกข์ของประชาชนเห็นความลำบากของประชาชนพระองค์ท่านก็คิดพูดและกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับประชาชนของพระองค์ท่านเช่นโครงการพระราชดำริต่างๆโครงการหลวงต่างๆนี่แหละพวกเราต้องเรียกว่ากรรมคนที่มีกรรมก็เพราะขาดสติดังคนขาดสติก็จะดื่มเหล้าคนขาดสติก็จะทำลายสิ่งมีชีวิตชกต่อยตีกันท้าเลาะกันขัดแย้งกันกับพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวและก็คนในนอกบ้านในทะเลาะกันขัดแย้งกันเป็นปัญหาต่อกันและกันนี่คือผลของการขาดสติและก็ทำให้เกิดผลให้ล่วงละเมิดศีลจึงทำให้เกิดเขาว่าความทุกข์เกิดขึ้นอีกในพวกเราทั้งหลายมันเป็นวงจรอุบาทถ้าเราฝึกจิตอบรมจิตจิตเราเป็นจิตผู้รู้เราก็จะใช้คำว่ารักษาศีลดำรงตนด้วยศีลบำเพ็ญเพียรวิริยะบารมีมีใช้ความอดทนมาควบคุมจิตจิตนั้นก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆคำว่ากรรมไม่ดีไม่มีมีแต่กรรมดีกรรมดีนั้นจะสร้างสรรค์กรรมไม่ดีนั้นจะทำลายในพวกเราทั้งหลายกรรมดีสร้างสรรค์ชีวิตของเรากรรมไม่ดีก็ทำลายดังคนที่โกงข้อสอบสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นผู้สอบผู้สอบผู้เข้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็โกงข้อสอบโดยซื้อตำแหน่ง นี่แหละพวกเราทั้งหลายทำให้เราเสียหายเดือดร้อนนี่เรียกว่ากรรมไม่สามารถควบคุมความอยากได้แล้วก็ขาดความอดทนก็เป็นกรรมที่ไม่ดีขาดวิริยะภาคเพียรก็เป็นกรรมที่ไม่ดีพวกเราพิจารณาดูเมื่อเราขาดสติแล้วมันจะควบคุมจิตไม่ได้จิตมันก็จะเป็นเหมือนจิตงัวจิตควายเหมือนเราปล่อยวัวควายออกจากคอกมันก็ไปกินของในสวนไปกินของขวนเดินทำลายวัตถุสิ่งของของปลูกที่อยู่ในไร่ในนาในสวนหมดกินข้าวเขาหมดในพวกเราทั้งหลายคนที่มีกรรมดังพระพุทธเจ้าก็มีกรรมเราก็มีกรรมคนทุกคนมีกรรมของตนเองไม่มีใครหลีกเลี่ยงหนีกรรมนั้นได้เราจะอยู่ฐานะไหนก็แล้วแต่เราจะต้องชดใช้กรรมของเราเราจะเกิดเป็นหญิงเราจะเกิดเป็นชายกรรมที่เรากระทำไว้ในอดีตก็ยังอยู่ในตัวของเราอยู่ในร่างกายของเราเราเป็นหญิงเราก็ต้องชดใช้กรรมที่เราทำไว้ในอดีตเราเป็นชายเราก็ต้องชดใช้กรรมวันนั้นในอดีตอยู่ที่เราอยู่เกิดมาเป็นปัจจุบันแต่เราต้องชดใช้กรรมกรรมนี้มันก็ไปเกิดจากการเรียกว่าจากการกระทำของเราอย่างวัดดอนจัดนี่มีกรรมกับแผ่นดินเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นการแบ่งเบาภาระปัญหาของชาติแต่มาปีวันวันหนึ่งนี่นึกดูว่าเราต้องใช้ค่าอาหารวันละเกือบ 100,000 บาทแต่พวกเรานึกดูอาหาร3มื้อแค่อาหารเกือบวันละ 100,000 แต่พวกเราต้องพิจารณาดู3มื้อวันละแสนละแสนละแสน30วันดูเป็นเงินเท่าไหร่ก็เกือบวันเดือนก็เป็นตั้ง3ล้านนี่แหละพวกเราเป็นติดหนี้เราทำกรรมไว้คนที่มีกรรมร่วมกับวัดดอนจันทร์ก็มาช่วยเหลือวัดดอนจันทร์เห็นมั้ยมาช่วยเหลือวัดดอนจันทร์เอาข้าวสารอาหารแห้งรวมกันช่วยเหลือเด็กวัดดอนจันทร์ได้กินอาหารการกินจึงทำให้เรานั้นจึงทำให้เรามาอยู่ร่วมกันเด็กก็มีกรรมมาอยู่วัดดอนจันทร์เพราะเขาทำกรรมไว้ไม่ดีกับพ่อกับแม่เราเองเป็นผู้ดูแลเด็กรับเด็กเราก็มีกรรมกับเด็กพวกเราทั้งหลายเรียกว่ากรรมก็เกิดจากการกระทำของเราเช่นเงินมี100บาทเราก็เอาให้เป็นค่าจ้างเขา80บาทอีก10บาทเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ยนี่คือติดกรรมเขานะเราจะให้เขา100เราไม่ให้ไปหาค่าหัวเขา20บาทในชาตินี้ต้องมาชดใช้ให้เขาเห็นไหมจาก20บาทเราต้องเลี้ยงเขาจนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยนึกดูได้10กว่าปีต้องเลี้ยงเขาจาก20บาทติดหนี้เขาอ่ะนี่แหละคือกรรมมันต้องชดใช้อีกหลาย10เท่าเหมือนวัดดอนจันทร์รับใช้กรรมทดแทนกรรมเนี่ยทดแทนบุญของแผ่นดินทดแทนคุณพระมหากษัตริย์จึงทำโครงการว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าขึ้นมันเป็นกรรมทั้งสิ้นแต่มันเป็นกรรมไม่ดีในอดีตเป็นเหตุให้กรรมดีในปัจจุบันเรียกว่าก่อนที่จะตายก็มีสติอยู่มีสติอยู่ว่าจะต้องมีก่อนที่จะตายวันนั้นในอดีตก็มีสติรู้อยู่ว่าทำกรรมไม่ดีรู้อยู่ว่ามีกรรมรู้ว่ากระทำกรรมไม่ดีไว้แล้วขณะที่จะตายจิตหนึ่งก็รู้อยู่ว่า ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วกับชาติใหม่กูจะต้องทำดีแต่ชาตินี้ก็เลยมาทำดีคือเลี้ยงเด็กหรือว่ากรรมไม่ดีในอดีตภพภูมิต่างๆนะมันเกิดจากวันที่ก่อนที่เราจะตายเรามีสติสำนึกสิ่งที่เรากระทำไม่ดีไว้แล้วก่อนที่เราจะตายก็มีสติสำนึกอีกว่ากับชาติมาเกิดจะต้องชดใช้กรรมจะต้องชดใช้หนี้ที่เราทำไว้กับเด็กในชาตินี้จึงมากลับมาเลี้ยงเด็กครบรอบ41ปีนึกดูกันแล้วกันมีกรรมมากมายมหาศาลในพวกเราทั้งที่41ปีในวัดดอนจันทร์ไม่ได้ไปแสวงหาเด็กเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราไม่เคยไปแสวงหาเด็ก21ปี41ปีเราก็ไม่เคยเชิญชวนโยมมาทำบุญมาเลี้ยงข้าวให้กับเด็กเด็กกว่าข้าวไม่มีกินไม่เคยพูดให้กับโยมก็กลัวติดกรรมอีกกลัวเป็นหนี้กับของโยมอีกเพราะฉะนั้นคนที่มาทำบุญวัดดอนจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มาด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราจึงไม่มีกรรมต่อกันขอให้หมดเวรหมดกรรมกับชาตินี้เนี่ยเราก็ไม่อ้าปากขอว่าข้าวไม่มีกินโยมโยมต้องทำบุญให้เด็กเนี่ยไม่คิดพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็วัดดอนจันทร์จะเป็นศูนย์กลางของการทำบุญเนี่ยแล้วว่าเป็นศูนย์กลางของการทำบุญคนทั่วสารทิศพากันมาทำบุญให้กับวัดดอนจันทร์ตื่นเช้ามาเขาก็มาทำบุญแล้ววันนี้วันเกิดเนี่ยคนเกิดวันไหนมันก็จะมาแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยคนเกิดวันจันทร์ก็มากันทำบุญกับวัดดอนจันทร์ทุกวันคนเกิดวันอาคารก็มาทำบุญวัดดอนจันทร์นี่แหละพวกเราทั้งหลายบุญเหล่านี้แหละเป็นจึงที่เราทำกรรมไว้ในอดีตมันก็มาช่วยกันบุญกุศลเหมือนเม็ดข้าวสารคนละเม็ดละเม็ดมารวมกันให้วัดดอนจันทร์มามอบให้วัดดอนจันทร์กลายเป็นหนึ่งกระสอบกลายเป็นสองกระสอบสิบกระสอบจนเลี้ยงเด็กได้มา41ปีก็เพราะกรรมนี่แหละพวกเราทั้งหลายกรรมดีมันจะสร้างสรรค์ถ้ากรรมไม่ดีมันจะทำลายเราแต่คนที่มีกรรมนี่ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าปัญหาก็ไม่มีนี่มันง่ายทุกอย่างมันสะดวกทุกอย่างเรียกว่ากรรมมันจะจัดสรรกรรมมันจะจัดสรรให้เราทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละมันจะจัดสรรทุกอย่างถึงเกิดว่าคนที่มีเงินร้อยล้านเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงเด็กได้ถึงแม้เลี้ยงได้หมดเงินร้อยล้านเนี่ยมันก็จบแล้วนึกดูวันหนึ่งเดือนหนึ่งเกิดเดือนหนึ่งเราใช้เงิน3ล้านเนี่ยพวกเราได้ดูดิร้อยล้านมันได้กี่เดือนพิจารณาดูนะมันเกิดมันเราเลี้ยงเด็กร้อยล้านไม่เกินปีหรือ2ปีก็หมดแต่ละวัดดอนจันทร์เลี้ยงเด็กนั่นโดยไม่ต้องมีเงินสักบาทการอาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวกรรมดีใช้ศีลสมาธิปัญญากำกับกำหนดควบคุมการดำรงตนเป็นผู้นำการดำรงตนเป็นเจ้าอาวาสการดำรงตนเป็นพระสงฆ์เมื่อเราดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เป็นที่ไว้ใจเชื่อใจของชาวบ้านชาวบ้านก็มาเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมวัดดอนจันทร์เพราะฉะนั้นวัดดอนจันทร์จึงดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาชีวิตของวัดดอนจันทร์ก็สละทุกอย่างให้กับสังคมทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ก่อสังคมอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านชาวโลกลำบากชาวบ้านลำบากมาขอความช่วยเหลือจากวัดดอนจันทร์วัดดอนจันทร์มีอะไรก็แบ่งปันให้หมดไม่มีคำว่าไม่มีนี่ไม่มีคำพูดคำนี้ให้กับคนที่มาขอความช่วยเหลือไม่มีแต่มีมากมีน้อยเท่านั้น นี่ยคำว่าไม่มีไม่ให้เกิดคำนี้ปรารถนาไปแล้วเมื่อ41ปีบอกว่าคำว่าไม่มีจะได้เกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้คำว่าข้าพเจ้าเกิดมีคำว่ามีทุกอย่างสิคำว่ามีคำนี้ขอให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่ต้องเกิดกับข้าพเจ้าพูดแบบนี้ตลอดคำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าต้องการและปรารถนาสิ่งนั้นต้องมีให้ข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาต้องเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากนี่คือวัดดอนจันทน์ข้านิทานไว้อย่างนี้ตลอดเวลาระยะเวลา40ปีก็อยู่กับความเป็นจริงนี่แหละความจริงเท่านั้นจะให้คำตอบชีวิตเราได้นี่ดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นคือความจริงแต่ความจริงเหล่านี้จึงทำให้เราอยู่มาจนถึง41ปีเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศคนทั่วประเทศมาเชียงใหม่ก็พากันมาทำบุญให้กับวัดดอนจันทน์นี่แหละพวกเราทั้งหลายกรรมดีเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะนั้นเรามีสติอย่างยิ่งที่จะกำกับควบคุมการมีชีวิตอยู่ดังเช่นวัดดอนจันทน์ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาจะใช้เรียกว่ารักษาผลประโยชน์ที่ประชาชนมอบให้วัดดอนจันทน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนไหนได้เป็นส่วนเกินที่วัดดอนจันทน์ไม่ใช้ก็มอบให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ป่วยติดเตียงโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็แบ่งปันนี่แหละวัดดอนจันทน์จึงเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนผีมันก็รู้เทวดามันก็รู้แม่ธรณีก็รู้ผีทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายมันก็รู้ว่าวัดดอนจันทน์นั้นมีสติทำความดีให้กับสังคมตลอดเวลาใน40อิตปีนี่ไม่มีนอกจากเราเลี้ยงเด็กอีกก็ยังช่วยประชาชนที่อดอยากลำบากดังผู้ป่วยติดเตียงเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตายคนที่ตายไม่มีญาติคนตายที่มีญาติและมีฐานะยากจนเราก็ช่วยเหลืองานศพทุกอย่างนี่คือวัดดอนจันทน์ทำกิจกรรมการกุศลได้มาตลอดชีวิตเราเองทำมาตลอดเวลาช่วยเหลือเกื้อกูลมาตลอดถ้าไม่ได้ทำเนี่ยเหมือนเราจะตายนะมันจะเป็นแบบนั้นแหละเราต้องทำทุกวันทุกเดือนทุกปีจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นต้องมีกรรมเราจะต้องแก้กรรมการแก้กรรมก็คือการเรามีสตินี่แหละเมื่อมีสติแล้วมันจะบังคับให้เรารักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะไม่มีกรรมเมื่อเรารักษาศีลแล้วมันจะบังคับเราให้เราอดทนบังคับเราให้เรามีวิริยะภาคเพียรถ้าเราสำรวมกายวาจาใจคิดดีพูดดีทำดีประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสตินั้นจะบังคับให้เราคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาคิดดีพูดดีต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานะพวกเราทั้งหลายนี่คือหลักของธรรมะที่มันง่ายๆที่สุดแต่บุคคลที่มีกรรมนี่คนที่ไม่มีกรรมทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะพวกเราทั้งหลายคนที่มีกรรมนี่ทำอะไรก็มีกรรมทำอะไรก็สำเร็จไม่มีกรรมทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังเช่นโจรที่ไปปล้นทรัพย์สมบัติของคนในบ้านน่ะเขาไม่มีกรรมกับบุคคลที่เขาจะไปปล้นพอเขาไปปล้นไปลักเล็กขโมยน้อยแล้วเขาก็จะถูกตำรวจจับเขาไม่สามารถนำเอาวัตถุสิ่งของที่อยู่ในบ้านนั้นไปได้เพราะเขาไม่มีกรรมกับบุคคลที่จะไปขโมยตรงกันข้ามบุคคลที่จนจะไปขโมยวัตถุสิ่งของในบ้านเจ้าของบ้านมีกรรมกับคนที่ไปขโมยวัตถุสิ่งของ เรียกว่าคนที่เจ้าของบ้านติดหนี้คนที่ไปขโมยนะคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็ต้องชดใช้หนี้ให้กับคนที่ไปขโมยพอไปขโมยข้าวของแล้วก็ไม่ถูกจับนั่นแหละเขาก็มีกรรมดีของเขาอยู่ขณะที่เขาไปขโมยของเขาใช่ไหมแล้วก็ไม่ถูกจับแสดงว่าเขาต้องไปเจ้าของบ้านหลังนั้นต้องใช้หนี้ให้กับขโมยติดหนี้คนที่ไปขโมยของไปขโมยกี่ครั้งก็ไม่ถูกจับตำรวจก็ไม่สามารถจับได้นั่นแหละคือเขามีกรรมร่วมกันจึงเกิดคำว่าคนที่มีกรรมทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สะดวกจะว่าทำดีก็ง่ายจะทำความไม่ดีก็ง่ายเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราไม่มีกรรมในพวกเราทำอะไรมันยากจะทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนคนที่ไม่คนที่ไม่มีกรรมแล้วไปทำไม่มีกรรมกับบ้านหลังนี้เนี่ยทำอะไรก็ยากหมดพอไปทำก็คนแต้มแจ้งตำรวจจับแค่ไปเดินแวดไปแวดมาคนก็สังเกตได้ว่าเราจะไปขโมยของก็แจ้งตำรวจมาจับได้นี่แหละพวกเราทั้งหลายกรรมนี่มันเกิดจากการกระทำตัวของเราเองคำว่ากรรมทุกคนจะกลัวหมดแต่พระพุทธเจ้าธรรมะภาคปฏิบัติไม่ให้เรายึดความชั่วที่มันเกิดขึ้นในอดีตไม่ให้เราไปยึดติดกับความดีที่เรากระทำวันนั้นในอดีตความชั่วก็เป็นเรื่องอดีตความดีก็เป็นเรื่องอดีตไม่มีค่าไม่มีความหมายสำหรับ

0: Generation Up。มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอด

0: ตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
1: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
3: ฟังคาติดตามเตมียชาดกหลังจากที่พระนางพยายามอ้อนวอนขอร้องอยู่ถึง6วันแต่พระกุมารก็ทรงอดกลั้นไว้ได้ไม่ยอมเจรจาด้วยพระมารดาทรงกันแสงคล่ำครวญนางพระเนตรน้องพระพักลูกเอ๋ยวันมะรืนนี้เจ้าจะต้องถูกเขาจับไปฝังแล้ววันมะรืนเจ้าจะต้องตายไปจากแม่แล้วเจ้าจะทิ้งแม่ผู้รักเจ้ายิ่งชีวิตไปได้ลงคอเชียวหรือลูกรักของแม่ครั้นถึงวันที่6พระเจ้ากาสีก็รับสั่งให้หานายสารถีชื่อสุนันทะมาตรัสสั่งว่าสุนันทะพรุ่งนี้เจ้าจงนำม้าอัปมงคลคู่หนึ่งมาเทียบรถอัปมงคลให้พระกุมารนอนบนรถนั้นแล้วขับออกไปทางทิศตะวันตกร้องตะโกนว่าคนกาลกินีคนกาลกินีพอถึงป่าช้าผีดิบก็จงขุดหลุมสี่เหลี่ยมนำพระกุมารใส่หลุมแล้วก็เอาสันจอบทุบหัวตายเอาดินกลบให้แน่นหนาพูนดินขึ้นให้สูงหน่อยจากนั้นก็จงไปอาบน้ำแล้วจึงเข้ามาพระนางจันทราเทวีทรงได้ยินพระราชดำรัสนั้นพระหทัยของพระนางแทบจะแตกทำลายเป็นเสียงเมื่อเห็นว่าคงไม่อาจจะทูลขอชีวิตไว้ได้จึงรีบเสด็จไปหาพระโอรสทรงเข้าไปโอบกอดด้วยความรักอย่างสุดซึ้งพลางวิงวอนว่าลูกเอ๋ยพระบิดาของเจ้ามีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้นายสุนันทะสารถีให้ฝังเจ้าในป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเจ้าจะต้องตายแล้วนะลูกพระกุมารฟังพระมารดาตรัสดังนั้นก็มีพระทัยยินดีที่พรุ่งนี้จะได้ไปพ้นจากวังสักทีหลังจากที่ได้เพียรพยายามมานานขณะที่ทรงเกิดปิติขึ้นภายในพระกมลในพระทัยก็อดเป็นห่วงพระมารดาไม่ได้ที่จะต้องเศร้าโศกเสียพระทัยอย่างแสนสาหัสแต่ก็ยังอดกลั้นพระทัยไว้ไม่ตรัสอะไรกลับพระชนนีรุ่งขึ้นเช้าพระนางจันทราเทวีได้ทรงสนานพระโอรสประดับตกแต่งพระองค์ทรงยศแล้วก็ทรงสวมกอดในขณะที่น้ำพระเนตรไหลพรากฝ่ายนายสุนันทะสารถีเมื่อได้เวลาแล้วก็นำม้ามาเทียมรถแต่แทนที่จะนำม้าอัปมงคลมาเทียมรถอัปมงคลก็กลับนำม้ามงคลมาเทียมรถมงคลซะนี่เขาขึ้นไปถวายบังคมพระนางจันทราเทวีแล้วก็กราบทูลว่าขออภัยต่อพระนางจากนั้นก็เอาหลังมือกันให้พระเทวีซึ่งประทับนั่งสวมกอดพระโอรสอยู่ให้ผละออกไปแล้วประคองพระโอรสลงจากปราสาทแล้วขึ้นไปบรรทมอยู่บนรถม้า พระนางจันทราเทวีมองดูพระโอรสด้วยความอาลัยแล้วทรงกันแสงคล่ำครวญทรงทอดพระองค์ลงบนพื้นเกลือกลิ้งไปมาอยู่อย่างน่าสงสารท่ามกลางนางสนมจำนวนมากในปราสาทพระกุมารทอดพระเนตรเห็นพระมารดาทรงกันแสงแล้วพระหฤทัยของพระองค์ก็เจ็บปวดรวดร้าวจนแทบจะแตกเป็นเจ็ดเสียงถึงกับทรงดำริว่าจะตรัสอะไรกับพระชนนีสักหน่อยแต่แล้วก็กลับเปลี่ยนพระทัยไม่อยากให้ความพยายามที่ได้พยายามมาถึง16ปีเสียไปเปล่าจึงทรงกลั้นความโศกเศร้าไว้ไม่ตรัสอะไรกับพระชนนีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนายสุนันทาสารถีก็ขับรถม้าออกจากพระราชวังตั้งใจว่าจะไปทางทิศตะวันตกตามรับสั่งแต่ก็กลับขับออกไปทางทิศตะวันออกพร้อมล้อรถกระทบธรณีประตูพระกุมารก็ทรงรู้ว่าออกไปพ้นจากพระนครแล้วทรงปราบปลื้มพระทัยว่าความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วเมื่อรถแล่นไปได้สักสามโยชน์ก็ไปถึงป่ารกครึ้มแห่งหนึ่งนายสุนันทะเข้าใจว่าถึงป่าช้าผีดิบแล้วจึงจอดรถเข้าข้างทางถอดเครื่องประดับประดาอาภรณ์ของพระกุมารออกใส่ห่อไว้แล้วตัวเองก็ลงจากรถนำจอบในรถมาขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากรถนักเพื่อเตรียมฝังพระกุมารระหว่างที่นายสุนันทะขุดหลุมอยู่นั้นพระเตมีก็ทรงดำริว่าเราไม่ได้เหยียดมือเท้าแขนขามาสนานบัดนี้จะยังมีกำลังวังชาอยู่บ้างหรือไม่หนอแล้วก็ทรงลุกขึ้นยืนเอามือขวาลูบมือซ้ายเอามือซ้ายลูบมือขวาเอาพระหัตถ์นวดพระบาทให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วเสด็จลงจากรถทดลองเดินไปมาอยู่พักหนึ่งยังมีกำลังวังชาถ้าจะเดินทางไกลก็ยังไหวพระองค์ทรงพิจารณาถึงพละกำลังของพระองค์ว่าถ้าถูกนายสุนันทะทำร้ายเอาจะสามารถต่อสู้ได้หรือไม่จึงทรงทดลองจับท้ายรถยกขึ้นก็แกว่งไปมาประดุจดังจับรถเด็กเล่นทำให้แน่พระทัยว่าจะไม่ถูกนายสุนันทะดับฝังทั้งเป็นได้จากนั้นพระกุมารก็ทรงนำเครื่องทรงที่นายสุนันทะถอดเก็บใส่ห่อไว้มาสวมประดับประดาให้งามเด่นเป็นสง่าแล้วเสด็จเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆนายสุนันทะสักครู่หนึ่งก็ตรัสถามว่าแน่สารถีท่านจะขุดหลุมไปเพื่ออะไรหรือดูสิท่านขุดใหญ่เลยท่านขุดไปเพื่ออะไรสุนันทะไม่ได้เหลียวไปดูว่าใครกำลังพูดกับตนเขาเอาแต่ก้มหน้าก้มตาขุดอย่างเดียวแต่ได้ทูลตอบโดยไม่เงยหน้ามองว่าเราจะฟังพระเตมีซึ่งเป็นคนง่อยเปลี้ยใบ้หนวกพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละพระกุมารทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าสารถีเอ๋ยเราไม่ได้เป็นคนหูหนวกเราไม่ได้เป็นคนใบ้เราไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ยเราไม่ได้มีร่างกายพิกลพิการตรงไหนเลยถ้าท่านฝังเราในป่านี้เสียท่านก็จะได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมท่านจงเงยหน้าขึ้นมามองดูแขนขาของเราก่อนแล้วก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนพิการเรามีร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างนายสุนันทะจึงเงยหน้าขึ้นดูแต่พอมองเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครกันจำไม่ได้ว่าเป็นพระเตมีใคร่ครวญดูเห็นว่างามนักก็เกิดความสงสัยจึงถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนธรรมหรือเป็นพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชผู้ชอบให้ทานท่านเป็นใครท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระกุมารตรัสตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่พระอินทร์ผู้มีนามท้าวสักกะที่ชอบให้ทานเราคือคนที่ท่านจะฝังลงหลุมนี้เป็นโอรสของพระเจ้ากาสีที่ท่านอาศัยเลี้ยงชีพอยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ชื่อว่าทำสิ่งไม่เป็นธรรมเพราะบัณฑิตได้กล่าวไว้ว่าบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานที่ของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนบาปแท้เราเองเปรียบเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเปรียบเหมือนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียแล้วท่านก็ชื่อว่าทำสิ่งไม่เป็นธรรม แม้นพระเตมีจะตรัสถึงอย่างนี้แล้วนายสุนันทะก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสีเพราะเชื่อมาแต่เดิมว่าพระโอรสของพระเจ้ากาสีเป็นคนพิการไม่ใช่พูดได้อย่างนี้เมื่อนายสุนันทะไม่ยอมเชื่อพระกุมารจึงทรงดำริว่าเราจะทำให้เขาเชื่อให้จงได้จึงตรัสแสดงอานิสงส์ของผู้ไม่ประทุษร้ายให้ฟังว่า 1. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรคนเป็นอันมากจะพากันเข้าไปรับใช้พลัดพรากจากเรือนของตนไปอยู่ที่ไหนๆก็จะมีอาหารการกินอย่างอุดมสมบูรณ์ 2. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรไปสู่ชนบทตำบลเมืองใดๆจะได้รับการบูชาในทุกที่ทุกแห่ง 3. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรพวกโจรจะไม่ข่มเหงพระเจ้าแผ่นดินจะไม่ทรงดูหมิ่นถิ่นแคลน 4. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรมาถึงเรือนจะไม่มีเรื่องโกรธเคืองใครมาได้รับความชื่นชมในที่ประชุมได้เป็นบุคคลสำคัญสูงสุดของหมู่ญาติ 5. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรเมื่อสักการะเขาก็จะได้รับสักการะตอบเมื่อเคารพเขาก็จะได้รับความเคารพตอบจะได้รับการกล่าวขวัญแต่ในด้านที่เป็นคุณผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรเมื่อบูชาเขาก็จะได้รับการบูชาตอบเมื่อไหว้เขาก็จะได้รับการไหว้ตอบย่อมได้ยศและเกียรติ 7. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรจะมีมิ่งขวัญประจำตัวรุ่งเรืองเหมือนกองไฟเจิดจ้าสว่างสวยดุจดังเทวดา 8. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรวัวควายสัตว์เลี้ยงของเขาย่อมตกลูกพืชพันธุ์ย่อมเจริญงอกงามดีเขาย่อมได้บริโภคผลของพืชพันธุ์ที่หว่านไว้ 9. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรเมื่อพลาดพลั้งตกลงไปในเหวตกเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งพาอาศัยไม่เป็นอันตรายและ 10. ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรศัตรูจะไม่อาจข่มเหงได้เหมือนต้นไทรที่มีรากและย่านงอกงามลมพายุย่อมไม่อาจพัดให้โค่นล้มได้นี่นับเป็นคติธรรมชั้นยอดสำหรับมิตรทีเดียวนายสุนันทาฟังคติธรรมของพระกุมารแล้วก็ยังจำไม่ได้ว่าพระองค์เป็นใครจึงยังไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่เหตุที่นายสุนันทาจำไม่ได้หรือยังเชื่อว่าผู้ที่พูดกับตนเป็นพระกุมารโอรสของพระเจ้ากาสีก็เพราะว่าเชื่อแต่ว่าพระกุมารเป็นคนพิการที่นอนซมอยู่กับที่จะลุกขึ้นเดินเหินด้วยตนเองไม่ได้แม้ชายที่อยู่ตรงหน้าของตนจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนพระกุมารเป็นนักหนาแต่เขาก็คิดว่าเป็นแค่คนเหมือนกันไม่ใช่พระกุมารองค์จริงเพราะตอนอยู่ในพระราชวังพระกุมารนอนกระดิกกระเดี้ยวไม่ได้เลยนายสุนันทาและใครๆก็เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมาตอนนี้จะลุกขึ้นได้อย่างไรเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครั้นได้ฟังสุภาษิตคติธรรมจากพระเตมีแล้วสุนันทะก็คิดว่าหนุ่มน้อยคนนี้พูดเข้าทีจึงหยุดขุดหลุมไว้ก่อนแล้วคิดใคร่ครวญว่านายคนนี้เป็นใครกันหนอจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปที่รถไม่เห็นพระกุมารและห่อเครื่องทรงจึงหันกลับมามองดูชายหนุ่มอีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็จำได้ว่าผู้ที่ให้ข้อคิดต่างๆแก่ตนอยู่ตั้งนานแสนนานนั้นก็คือพระเตมีผู้เป็นโอรสของพระเจ้ากาสีที่ตนอาศัยอยู่นั่นเองจึงรีบหมอบลงแทบพระบาทแล้วกราบทูลวิงวอนว่าขอพระองค์โปรดเสด็จเถิดข้าพระบาทจักนำพระองค์กลับพระราชวังเพื่อครองราชสมบัติต่อไปเถิดจะมาทำอะไรในป่าเล่าพระกุมารตรัสตอบว่าสารถีเอ๋ยพอทีเถอะเราไม่ต้องการราชสมบัติไม่ต้องการอำนาจทรัพย์สินใดๆที่ทำให้เราต้องประพฤติทำสิ่งไม่ดีถ้าพระองค์เสด็จกลับไปพร้อมกับข้าพระบาทพระชนกกับพระชนนีจะทรงยินดีอย่างยิ่งจะพระราชทานรางวัลอย่างงดงามแก่พระบาทขอพระองค์โปรดเสด็จกลับไปกับข้าพระบาทเถิดพวกพระสนมเหล่ากุมารกุมารีพ่อค้าและพราหมณ์ทั้งหลายก็จะยินดีปรีดา และจะให้รางวัลแก่ข้าพระบาทอย่างมากมายทีเดียวขอพระองค์โปรดเสด็จกลับไปกับข้าพระบาทเถิดพวกทหารในกองทัพต่างๆอันมีกองช้างกองม้ากองรถและกองราบเดินเท้าก็จะพากันยินดีปรีดาจะให้รางวัลแก่ข้าพระบาทมิใช่น้อยขอพระองค์โปรดเสด็จกลับไปกับข้าพระบาทเถิดประชาชนในชนบทหมู่บ้านตำบลจะพากันยินดีปรีดาและจะพร้อมกันนำรางวัลมาให้แก่ข้าพระบาทอย่างมหาศาลไปเถิดพระองค์กลับไปกับข้าพระบาทเถิดพระเตมีตั้งพระทัยจะออกจากพระนครมาแต่แรกเริ่มดังนั้นเมื่อได้รับการชักชวนจากนายสุนันทะให้กลับพระนครจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถปฏิบัติตามได้พอทรงสดับคำชักชวนของนายสุนันทะแล้วพระองค์จึงตรัสตอบว่าพระชนกและพระชนนีได้ทอดทิ้งเราแล้วประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ทอดทิ้งเราแล้วเราเป็นคนไม่มีบ้านเรือนพระชนนีท่านได้อนุญาตเราแล้วพระชนกท่านก็ทอดทิ้งเราจริงๆจะขอบวชอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังไม่ต้องการกามคุณอีกแล้วเมื่อพระกุมารตรัสอยู่อย่างนี้ก็ทรงเกิดปิติอิ่มพระทัยว่าความเพียรพยายามอย่างหนักหนาสาหัสของพระองค์ได้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าความหวังในผลย่อมสำเร็จด้วยดีแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้สารถีเอ๋ยท่านจงรู้เถิดว่าเราสำเร็จความประสงค์แล้วสารถีเอ๋ยประโยชน์โดยชอบย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้เราสำเร็จความประสงค์แล้วออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้วนายสุนันทากราบทูลว่าพระองค์มีพระดำรัสไพเราะมากพระดำรัสของพระองค์สละสลวยถึงเพียงนี้ฉะไหนจึงไม่ตรัสให้พระชนกพระชนนีได้ฟังบ้างในตอนนั้นพระกุมารตรัสตอบว่าก็เพราะเหตุว่าเราต้องการจะให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนง่อยเปลี้ยใบหนวกซึ่งความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ยเพราะไม่มีเส้นเอ็นเราไม่ได้เป็นคนหูหนวกเพราะไม่มีช่องหูเราไม่ใช่คนใบเพราะพูดไม่ได้ท่านอย่าเข้าใจว่าเราเป็นใบเรานั้นระลึกชาติก่อนได้ว่าเคยเกิดเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติชาติที่เราครองราชสมบัติอยู่ในตอนนั้นเราต้องไปตกนรกอันร้ายกาจตอนนั้นเราครองราชสมบัติอยู่20ปีและต้องไปตกนรกอยู่นานถึง 80,000 ปีทำให้เรากลัวการครองราชสมบัติเหลือเกินเรากลัวว่าจะต้องเสวยราชสมบัติในเมืองนี้อีกจึงตั้งใจไม่พูดอะไรในพระราชวังในคราวที่พระมารดาอุ้มนั่งบนตักตอนนั้นพระองค์ได้ตรัสสั่งลงโทษโจร4คนให้เคี่ยนโจรคนหนึ่งให้จองจำโจรคนหนึ่งให้เอาหอกแทงโจรคนหนึ่งให้เอาหลาวเสียบประจานทั้งเป็นแก่โจรคนหนึ่งเราได้ฟังพระวาจาของพระชนกที่ตรัสสั่งเจ้าหน้าที่แล้วทำให้รู้สึกกลัวการเสวยราชเหลือเกินจากนั้นเราจึงเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนใบ้คนหูหนวกคนง่อยเปลี้ยแกล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนขี้เยี่ยวของตนเองพระเตมีตรัสเป็นคติธรรมว่าชีวิตนั้นเป็นของลำบากเป็นของน้อยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์ใครเล่ายังจะอาศัยชีวิตนี้สร้างเวรกับใครๆอยู่อีกเพราะขาดปัญญาเพราะมองไม่เห็นธรรมใครๆจึงอาศัยชีวิตนี้สร้างเวรกันความหวังในผลย่อมสำเร็จด้วยดีแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้สารถีเอ๋ยท่านจงรู้เถิดว่าเราสำเร็จความประสงค์แล้วสารถีเอ๋ยประโยชน์โดยชอบย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้เราสำเร็จความประสงค์แล้วพระกุมารเปล่งพระอุทานซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกาศความประสงค์หรืออุดมการณ์อันมั่นคงของพระองค์ว่าถึงอย่างไรก็จะไม่เสด็จกลับพระนครอย่างเด็ดขาดพระกุมารทรงยืนยันมั่นพระทัยในการที่จะออกบวชอยู่ในป่าโดยจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเมื่อสุนันทะฟังพระดำรัสของพระกุมารแล้วก็คิดว่าพระกุมารคงจะละทิ้งราชสมบัติที่น่าปรารถนานี้เหมือนดั่งทิ้งซากศพเสียแล้วพระองค์ยังคงตั้งพระทัยอย่างมั่นคงที่จะออกบวชให้ได้เราเองจะมัวห่วงใยชีวิตที่มีแต่ความบกพร่องนี้ทำไมควรจะบวชไปพร้อมกับพระองค์ดีกว่าครั้นคิดดังนั้นแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระบาทจะขอบวชตามพระองค์ด้วยขอพระองค์โปรดให้ข้าพระบาทได้ออกบวช ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระกุมารทรงดำริมองการไกลว่าถ้าเรายอมให้นายสุนันทะบวชเสียในคราวนี้พระชนกและพระชนนีก็จักไม่ได้เสด็จมาพบเราที่นี่ซึ่งข้อนั้นจักไม่เป็นผลดีแก่ทั้งสองพระองค์รถม้าและเครื่องทรงก็จักเสียหายไปบางทีอาจจะเกิดข้อหาแก่เราว่าพระเตมีเห็นจะเป็นยักษ์กินนายสุนันทะสารถีไปเสียแล้วด้วยเหตุนี้เราควรจะป้องกันข้อหาอาจจะเกิดขึ้นและถวายโอกาสให้พระชนกพระชนนีได้มีความเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็ทรงมอบม้ารถและเครื่องทรงแก่นายสุนันทะแล้วตรัสว่าสุนันทะท่านยังมีหนี้สินติดตัวมาม้ารถกับเครื่องทรงนี้เป็นของหลวงพี่ต้องนำไปคืนซะก่อนผู้มีหนี้สินจะออกบวชนั้นไม่ได้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปคืนแล้วค่อยมาบวชในภายหลังจึงจะถูกต้องสุนันทาฟังแล้วก็คิดว่าเป็นการดีที่จะทำอย่างนั้นแต่ก็วิตกกังวลว่าถ้าเราเข้าไปในเมืองแล้วพระกุมารเสด็จไปเสียที่อื่นเมื่อเราจะนำเสด็จพระบิดาและพระมารดามาในที่นี้ก็จะไม่ได้พบพระกุมารเราก็อาจจะได้รับโทษอย่างหนักเพราะฉะนั้นเราควรให้พระกุมารรับปากเราก่อนว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้พบกับพระบิดาและพระมารดาคิดดังนั้นแล้วก็ทูลว่าข้าพระบาทจะทำตามพระดำริของพระองค์แต่พระองค์ก็ต้องทรงรับปากก่อนว่าจะเสด็จอยู่ในที่นี้จนกว่าจะได้พบกับพระชนกพระชนนีถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นการดีไม่มีโทษภัยแก่ข้าพระบาทพระกุมารทรงเห็นด้วยกับความคิดของนายสุนันทะและทรงรับปากจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้พบกับพระชนกและพระชนนีแล้วตรัสบอกให้นายสุนันทะรีบกลับไปกราบทูลเรื่องราวให้พระชนกพระชนนีพระประยุรญาติทรงทราบโดยละเอียดจะได้หมดห่วงและคลายความเศร้าโศกกันสักทีครั้นตรัสดังนั้นแล้วพระกุมารก็น้อมพระกายบายพระพักตรงไปยังพระนครพาราณสีประนมกรถวายบังคมแด่พระชนกพระชนนีด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทรงลุกขึ้นแล้วหันไปตรัสบอกนายสุนันทะให้รีบออกเดินทางได้แล้วนายสุนันทะน้อมรับสั่งแล้วทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาอันเป็นการแสดงความเคารพพระกุมารแล้วก้มลงถวายบังคมแทบพระบาทรีบขึ้นรถขับตรงไปยังกรุงพาราณสีทันที
2: จะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศล

0: ากทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: อสุภะนี่เป็นตัวประหารเพราะอสุภะกับสุภะมันตรงข้ามกันนะมองกับข้าวปุ๊บก็จะกินเสร็จแล้วก็รีบเบือนหน้าไปมองขี้หมาสมมุตินะแล้วก็นึกในใจว่าอาหารกับขี้หมาเนี่ยมันก็อันเดียวนั่นแหละเวลาเรากินเข้าไปเคี้ยวมันก็เข้าไปในลำไส้แล้วมันก็ไปอัดเป็นก้อนเหมือนขี้หมานี่เลยนะเราก็กำลังจะกินสิ่งนี้เข้าไปก็คลายความกำหนัดยินดีลงก็เรียกว่าประหารมันเลยนะฆ่ามันด้วยสิ่งตรงกันข้ามมองหน้าคนนี้แล้วเกิดโทสะอุ๊ยหลบเปลี่ยนนิมิตแล้วก็ไปนึกถึงคนที่ทำดีกับเราแล้วก็พยายามแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขพอแผ่ให้คนที่เรารักมีประโยชน์กับเราได้สำเร็จเราก็เริ่มขยับมาแผ่ให้คนทั่วๆไปฉะนั้นทดลองดูแผ่ให้อีใหญ่เนี่ยอีใหญ่ที่เราเกลียดที่หน้าเนี่ยลองแผ่ลงไปเสร็จก็โอ้ทำได้สำเร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นตทังคะคือแค่คุณธรรมตรงข้ามไม่ปลอดภัยไม่ถาวรเพราะอะไรเผลอก็โดนอีกพอเผลอมันก็ตูมเข้าไปอีกแต่เวลามันตู้มเข้ามาแล้วเราก็จ้าจัดการกับมันด้วยวิธีนี้มันก็เลยได้เป็นแค่เฉพาะเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจละกิเลสเฉพาะกิจแต่ถ้าเอานานๆหน่อยได้ไหมอาจารย์ละกิเลสนานๆหน่อยเข้าฌานไปซะเลยเข้าฌานที่ได้นานเลยนั่งปึ๊กไม่เอาอย่างอื่นไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรกับใครละดูลมอย่างเดียวเลยลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหรือจะอานาปานสติหรือจะพุทธานุสติหรือจะอะไรกรรมฐาน40เนี่ยก็ทำไปจิตก็แวบเข้าไปกดข่มอยู่ตรงนั้นกดด้วยอำนาจของสมาธิกดกูอยู่ได้นานนั่งไปเป็นชั่วโมงไม่โลภเลยไม่โกรธเลยก็ม่วนใครสมาธิเราเย็นสงบแปลกบุคลิกเราเปลี่ยนเราอ่อนโยนเดินช้าลงพูดจาช้าลงเฮ้เขาก็เลยนิยมไปเข้าคอร์สกันแล้วก็เอาจิตไปจ่อไปจ้องกับอะไรสัก7วันเนี่ยมันจะเปลี่ยนบุคลิกเลยซึ่งเขาเกิดมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาบรรลุธรรมละผลปรากฏพอกลับไปถึงบ้านแรงแห่งการกดข่มจะอยู่ได้ประมาณกี่วันก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันนะหลังจากนั้นเหมือนเดิมไหมก็อาจจะเกลี้ยกล่อมเหมือนเดิมหรือมันก็อาจจะดีขึ้นหน่อยแต่มันก็ขาดไม่ขาดกิเลสไม่ขาดแต่ถ้าปฏิบัติตรงมรรคหมายความว่าเอาอริมรรคมีองค์8มาศึกษาแล้วปฏิบัติตรงมรรคเลยเนี่ยมรรคจิตเกิดฟึบโสดาปัตติมรรคจิตเกิดเนี่ยตอนนี้เขาสมุจเฉทะปหานะวินยะคือเขานำจิตออกจากกิเลสออกจากสังโยชน์3ตัวเนี่ยด้วยโสดาปัตติมรรคจิตเลยอันนี้ขาดกันไปเลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเนี่ยเขาขาดไปเลยถัดจากมรรคจิตปั๊บก็กลายเป็นผลจิตเลย

0: ที่เหลือชีวิตถัดมาก็สบายคือสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัตตประมาทเนี่ยเขาก็จะสงบไปเลยแบบสนิทปฏิปัสสธิคือเป็นการปัสสธิเฉพาะพิเศษไปเลยเพราะผลจิตเนี่ยมันจัดการนะการที่บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยเลยทำให้สักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัตตประมาทไม่มากวนใจอีกจิตถูกนำออกวินัยจิตถูกดำออกเพราะฆ่าสนิทเลยเขาเลยฆ่าแบบไม่เกิดอีกก็เป็นสมุจเฉทะปหานะวินยะการนำจิตออกจากกิเลสด้วยการฆ่าแบบไหนฆ่าตายขาดไปเลยสมุจเฉทะเลยแต่ถ้าฆ่าแบบกดข่มไว้ทำลายมันเหมือนกันแต่ทำลายแบบกดข่มก็คือใช้ฌานองค์ฌานสมบัติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็สี่วิธีละหนึ่งตทังคะปหานะวินยะ
1: สองวิขัมพนะปหานะวินยะสามสมุดเฉทะปหานะวินยะสี
0: ่ปฏิ
1: ปัสสธิปหานะวินยะ
0: ข้อสามข้อสี่ติดกันเลยไหมข้อ3เป็นมรรคจิตข้อ4เป็นผลจิตแต่ข้อ4ยาวไหมอย่างเช่นนางวิสาขาบรรลุโสดาบันได้แต่7ขวบหลังจากนั้นก็อาศัยผลจิตเนี่ยก็อยู่สบายแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงขึ้นไปนี่เป็นการอยู่แบบสงบระงับเป็นพิเศษจากกิเลสอีก3ตัวนั่นนะทีนี้สำหรับพระอรหันต์ก็จะมีการทำลายกิเลสชนิดนิสสรณะปหานะวินยะคือมีการนำจิตออกด้วยการทำลายกิเลสทั้งหมดด้วยการสลัดออกหมดเลยออกหมดเลยทำไมมันหมดเพราะตัวปัญญาทำงานเต็มที่มันมีความรู้แบบรู้ชัดแล้วมันไม่สงสัยลังเลมันไม่เคลือบแคลงมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่กำเริบเสบสารความรู้มันรู้เสร็จแล้วว่าไม่เคยมีใจไหนให้กิเลสนั่งแอบแหมอยู่เลยมันไม่มีใจไหนเลยที่จะให้กิเลสมานั่งแหมอยู่เพราะว่าอะไรกิเลสเกิดที่ชวนจิตที่หนึ่งปั๊บทั้งกิเลสทั้งชวนจิตที่หนึ่งก็ตุ่มกิเลสเกิดที่ชวนจิตที่สองก็ดับไปอีก3 4 5 6 7ดับหมดเลยมันไม่เคยเหลือจิตทุกจิตก็ไม่เคยเหลือให้กิเลสมานั่งแอะแมะอยู่มันจึงเห็นความนิสสรณะเห็นความสลัดออกนิสสรณะแปลว่าสลัดออกก็ได้นิแปลว่าออกสรณะนะก็หมายถึงการที่ออกจากการระลึกถึงอะไรออกจากการพึ่งพิงอะไรก็ได้หรือนิแปลว่าไม่มีก็ได้นิสสรณะก็ซ้อนสะลงไปก็เป็นนิสสรณะก็หมายถึงว่าไม่มีการระลึกนึกถึงอะไรด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานอีกต่อไปนิสสรณะวิมุตตินิสสรณะปหานะวินยะก็เลยเป็นการนำจิตออกจากกิเลสด้วยการทำลายกิเลสซึ่งทำลายโดยนิสสรณะคือทำลายอย่างชนิดที่มันไม่มีจริงๆแล้วมันสลัดหมดแล้วจิตเจตสิกมันสลัดออกจากกันอยู่แล้วไม่ต้องทำเป็นนางผอจกอไปสลัดสลัดอะไรมันสลัดของมันอยู่แล้วแต่ความไม่รู้ตรงนี้ฮะมันก็เลยมีตัวตนขึ้นมาว่าฉันอย่างนั้นฉันเป็นผู้ละกิเลสฉันละได้เมื่อวานนี้ฉันละได้2กิโลเหลืออีก8กิโลก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นอุปทานนะเพราะนั้นผู้ใดที่มีความรู้ในขันธ์5ชัดเจนก็จะเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นี้ไม่เที่ยงเลยขันธ์ทั้ง5นี้เป็นอยู่ไม่ได้เลยขันธ์ทั้ง5จึงเป็นใครไม่ได้เลยจึงเบื่อหน่ายขันธ์5เต็มที่ซึ่งคำว่าเบื่อหน่ายขันธ์5ไม่ติดใจขันธ์5หลุดพ้นจากขันธ์5เนี่ยวัดตรงไหนวัดจากการดำเนินชีวิตถ้าเราบอกว่าเราเบื่อขันธ์5จังเลยจะไปดูห้องเรานะของเต็มเลยอย่างเงี้ยความคิดคำพูดกับวิถีชีวิตมันขัดแย้งกันใช่ไหมในห้องเรามีของเยอะอันนี้เราก็เอาอันนี้ก็เก็บไว้อันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกู แต่เราก็บอกคนอื่นว่าเรานิพพิทามิราคะนิโรธะปฏินิสคะนิสรณะมันไม่มีใครโง่เชื่อหรอกเพราะนั้นมันก็เลยวัดกันที่วิถีชีวิตด้วยเพราะนั้นชีวิตของพุทธเจ้าก็เลยเป็นแบบอย่างชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นแบบอย่างว่าท่านมักน้อยสันโดษเพราะนั้นใครก็ตามที่หลงไปว่าตัวเองเนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยก็มาเช็คตัวเองก่อนว่าตัวเองอะมักน้อยหรือมักมากสันโดษหรือไม่สันโดษนะคะปรารภความเพียรหรือขี้เกียจเป็นคนวิเวกหรือเป็นคนคลุกคลีวุ่นวายจุ่นจ้านจัดแจงไปหมดนะเป็นคนที่ติดใจโน่นติดใจนี่อยู่เรื่อยหรือว่าเป็นคนวิราคะเป็นคนที่นิโรธะหรือเปล่าดับหรือเปล่าแล้วเป็นคนที่มีแต่กิเลสมาประกอบกับจิตหรือเป็นคนวิสังโยคายะนะเป็นคนที่จะยายะหรือเปล่าเนี่ยนะคือเป็นคนที่ไม่มีการสั่งสมอะไรแล้วหรือเปล่านะยังมีอวิชชาสั่งสมอยู่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูในวิถีชีวิตไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่คิดเนาะวันนี้ตั้งใจจะเอาอันนี้จะวักเนี่ยมาอ่านให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าโอ้คำสอนพุทธเจ้านี่ถ้าเราจำได้นะมันจะดีอย่างเช่นพระสูตรที่4ยะทะนิจสูตรข้อที่15ก็เรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์คือเป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นมันก็ไม่เป็นบุคคลสิ่งนั้นก็อนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เป็นบุคคลเนี่ยเธอก็ให้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของเราอย่างเงี้ยสามประโยคนะผู้ใดรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ก็เบื่อหน่ายไม่ติดใจจิตหลุดพ้นเหมือนกันบรรลุอรหัตผลได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นใครไม่ได้รู้อย่างนี้ก็เบื่อหน่ายแล้วก็หลุดอะอย่างเงี้ยแค่นี้ก็หลุดละอีกพระสูตรนึงก็สั้นลงก็ขึ้นต้นในสิ่งใดเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาอันสุดท้ายก็ที่สุดทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาเลยสิ่งใดเป็นอนัตตาก็ให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของเราจากนั้นเราก็อาจจะยังไม่เห็นเอาก็เอามาเพิ่มว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงนะแม้เหตุปัจจัยให้เกิดรูปก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยความคิดเที่ยงไหมแม้เหตุปัจจัยให้เกิดความคิดก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยน่าเบื่อไหมเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เที่ยงอีกโอ้แล้วจะไปเอาอะไรกับมันเนี่ยเนาะความฉลาดเที่ยงไหมและเหตุให้เกิดความฉลาดเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงอีกไงมันก็เลยไม่เที่ยงไม่รู้จักจบสมมติอาจารย์ฝันหวานจะฝากผีฝากไข้กับครูน้อยพวกเราก็ถามคิดยังไงอาจารย์ฉันว่าครูน้อยเนี่ยร่างกายเขาดูกระฉับกระเฉงทำมัดทำแมงดูแข็งแรงนี่เริ่มฝากไว้กับความไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมพอวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเนี่ยครูน้อยคลานเดี่ยงเลยโหครูน้อยทำไมอะทำไมร่างกายเธอไม่เที่ยงบอกก็เหตุปัจจัยให้เกิดร่างกายมันก็ไม่เที่ยงนะอาจารย์นะเมื่อวานนี้หนูก็ฉันอาหารที่จะให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่ผลปรากฏมันติดเชื้อแบคทีเรียท้องร่วงหมดเลี่ยวหมดแรงอะไรเงี้ยเอ้าอ๋อร่างกายไม่เที่ยงและเหตุปัจจัยให้เกิดร่างกายก็ไม่เที่ยงโอ้น่าเบื่อหรือน่ารักน่าเบื่อมันก็เกิดภาวะนิสรณะได้ไหมพอละไม่เอาละไม่สรณะอะไรละนิสรณะดีกว่าไม่อะไรทั้งสิ้นนะอยู่เป็นปกติไม่หวือหวากับการได้ไม่เศร้าโศกกับความเสียไม่มีได้ไม่มีเสียมันเป็นเพียงขันห้าที่ก็เกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะนั้นพระอรหันตภิกษุณีที่ท่านเห็นทำท่านก็อุทานว่าไง มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์
1: เท่านั้น
0: ดับลง
1: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไร
0: ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีสิ่งอื่นเลยนะมีแต่ทุกข์จริงๆมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เลยอย่าไปพูดผิดว่ามันเกิดนั่นเกิดนี่มันเกิดทุกข์ไม่ใช่เกิดอย่างอื่นแต่พวกเราไม่เห็นเราไม่เห็นว่ามันเกิดทุกข์แต่เราไปเห็นว่าเกิดอะไรเกิดคำสรรเสริญอย่างเงี้ยยิ้มกันใหญ่เวลาเกิดคำสรรเสริญเนี่ยโอ้ยยิ้มกันหน้าบานล่าเริงเหมือนกับนางนกนางไก่อะไรปิ่นแทะแทะแทะแทะชอบวันนี้ได้รับคำชมอย่างเงี้ยแต่มันมีใครบ้างบอกว่าทุกข์เกิดขึ้นอีกละฮะอะไรทุกข์อะไรคำชมคนที่เห็นคำชมเป็นทุกข์เนี่ยเป็นคนเห็นธรรมทำหน้าเฉยๆนิ่งๆเนี่ยบอกโอ้วันนี้ทุกข์เกิดอีกแล้วทำไมอ่ะคำชมอ้าวอีกวันหนึ่งอ้าววันนี้ทุกข์มาอีกแล้วอะไรเหรอลาภสักการะมาเต็มเลยทุกข์มากันเยอะเลยนี่เขาเรียกคนเห็นธรรมอีกวันหนึ่งก็โอ้วันนี้ก็ทุกข์มาอีกละลอกแล้วอะไรเขาถอดยศละวันนั้นเขาแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแม่ครัววันนี้เขาถอดยศละก็ทุกข์มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนะแล้วถ้าไม่ได้รับตำแหน่งใหม่ล่ะได้อยู่แผนกเทขยะก็ทุกข์มาอีกละลอกหนึ่งแล้วเธอล่ะอ๋อฉันได้ตำแหน่งนางงามนกพมืดก็เป็นทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งถ้าเราเห็นโลกธรรม8ว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดเราก็จะเป็นคนปกติแต่ทุกวันนี้เราไม่เห็นโลกธรรม8เป็นทุกข์เราจึงหวือหวากับการมียศแล้วก็ทุกข์กับความเสื่อมยศหวือหวากับความสุขช่วงนี้สบายกายสุขสุขภาพดีๆเอาละหวือหวาละแล้วก็มาเหี่ยวกับภาวะที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่จริงภาวะที่สุขภาพดีเลิศอย่างเงี้ยนึกหรือว่ามันจะอยู่ได้ตลอดไปเองไม่ตายหรือไงจริงไหมเองไม่ตายหรือไงฮะก็ต้องแห่ๆตายเนี่ยเรากำลังขี้โวอยู่เนี่ยสุขภาพพระเจ้าช่วยดีพระเจ้าสุขภาพดีใครๆก็ทักว่าหน้าตาข้าพเจ้าไม่เหมือนคนอายุ80เลยใครๆก็ทักว่าหน้าเหมือน40ครึ่งหนึ่ง 50% เราก็แก้มแดงยุ้ยเดินยิ้มไปหัวใจวายคลอบทับตายลงตรงนั้นแหละหึเป็นอยู่ได้ไหมเนี่ยก็เป็นอยู่ไม่ได้นึกว่าไม่ตายหรือไงไม่ต้องมาขี้โวหรอกว่าสุขภาพดีอย่างส่วนอีกคนนึงก็บ่นอยู่นั่นแหละช่วงนี้มีแต่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บเข่าเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บหัวเจ็บบ่นทำไมนึกหรือว่ามันจะอยู่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรพอไปนอนหลับไหมหายหมดไหมหลับไปฝันหวานว่าไงบาดเจ็บหลังบาดเจ็บแอวบาดเจ็บแข้งบาดเจ็บขาถ้าเองเจ็บเองหลับไม่ลงหรอกจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอยู่ได้ซะที่ไหนเพราะนั้นภาวะทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เป็นโลกธรรมซึ่งเป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรรู้รอบอย่างท่องแท้เป็นธรรมะอยู่ในหมวดควรปริญญาควรรู้ให้รอบแต่เรารู้รอบหรือไม่รอบเพราะนั้นจึงฉีกยิ้มเมื่อได้รับคำชมและจึงเหี่ยวเมื่อได้รับคำติเตียนแล้วก็ขี้โวเวลาสุขภาพดีแล้วก็บนอีปักอีแปดเวลาสุขภาพไม่ดีเวลามีเงินทองหลั่งไหลมาก็ขี้โวเวลาขาดทุนหน่อยก็บนแงนแงนแงนแงนแงนเวลาได้ยศก็กลางเดินแขนโกงแล้วพอถูกถอดยศก็เดินหน้าเศร้าซอยเนี่ยฮะเราจะเป็นอีนางกบพองพองยุบยุบพองพองยุบยุบฟูฟูแฟบแฟบอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้จักโลกธรรม8ใช่ไหมคำชมไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยนะฮะอาจารย์พูดตลกยิ่งกว่าก่อนไปแค่เครียดอีกแค่นี้เป็นคำชมยังเป็นแล้วมาแล้วสิ่งที่เป็นทุกข์มาแล้วเป็นอยู่ไม่ได้หรอกมันก็เปลี่ยนไป เหตุให้เกิดมันก็เปลี่ยนนี่มันเป็นอยู่ไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนของมันเรื่อยๆแต่ทำไมเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอันนี้ขอให้สงบหน่อยสิสมณะหน่อยถ้าเป็นสมณะก็สงบเพราะนั้นเรามาศึกษาธรรมของพุทธเจ้านี่เพื่ออะไรเพื่อความเป็นสมณะเธอจงเป็นคนสามัญคือมีภาวะแห่งความสงบวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องอะไรขันธ์ 5นิจังทุกขังอนัตตาได้ฟังเรื่องวินัยการนำจิตออกจากกิเลสเนาะจิตเราก็ถูกนำออกจากกิเลสได้2วิธีคือป้องกันกับประหารการป้องกันก็มี5อย่างที่ช่วยป้องกันศีล
1: สติ
0: ญาณขันติวิริยะถ้าประหารก็5อย่างเหมือนกันประหารด้วยตถังคะ
1: วิคัมพนะสมุจเฉทะปฏิปัสสธินิสรณะ
0: ที่พูดตอบชัดๆๆจ๋อยๆอย่างเนี้ยเพราะฟังธรรมมานานหรือยังเป็นวินยูชนเขาเรียกเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่โดยปกติแต่ถ้าเขาวัดวันแรกเป็นไงไอ้ยังวะบัดตันเลยอ่ะไอ้ยังก็ไอ้ยังก็สติอุ้ยนะอะไรเงี้ยนะนี่เราฟังมานานเราก็ฟังแล้วลื่นไหลสะดวกเข้าใจดังนั้นการฟังธรรมก็เลยเป็นกิจสำคัญนะแล้วโดยเฉพาะการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกมีความสุขมากนะเพราะทุกพระสูตรนะแค่พระสูตรเดียวก็พอแค่พระสูตรเดียวก็จะบรรลุละนะเนี่ยอันนี้จะวักแม่อาจารย์ชอบมากเลยภิกษุทั้งหลายเสียงเป็นอนัตตาไหมแม้แต่เหตุปัจจัยให้เกิดเสียงก็อนัตตาไหมอ
1: นัตตา
0: เพราะฉะนั้นอย่าเห็นเสียงเป็นอัตตานะเนาะอย่าเห็นเสียงเป็นอาจารย์เสียงอ่ะเสียงออกไปแล้วหายแซบหายไปละเหตุปัจจัยให้เกิดเสียงอ่ะอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเสียงลิ้นหนึ่งหลอดคอหนึ่งปอดหนึ่งตับหนึ่งเนาะฟันหนึ่งลิ้นฝีปากหนึ่งโอ้หลายเยอะเลยอ่ะแล้วแต่ละส่วนไม่ได้เป็นอัตตาเลยอ่ะเนี่ยเป็นปากเป็นฟันเป็นลิ้นแล้วก็เป็นจิตจิตคิดจะพูดอันนี้ก็ขยับไปเลยพูดปอบปอบปอบปอบปอบออกไปแล้วก็หายแซบหมดเลยเสียงเสียงเลยไม่ใช่ลุงเดือนเสียงเลยไม่ได้เป็นอาจารย์แม้แต่เหตุปัจจัยให้เกิดเสียงก็เป็นปากเป็นฟันเป็นลิ้นเป็นหลอดคอเป็นปอดที่ขยับฝุบฝับฝุบฝับถ้าปอดโดนทากาวตาช้างแล้วล็อกพูดออกไหมมันพูดไม่ออกเลยนะเพราะว่าปอดมันแข็งแต่นี่ปอดมันก็ยังทำงานมีการหายใจเข้าหายใจออกมีฟันขยับมีลิ้นฟีบทั้งหมดเหตุปัจจัยให้เกิดเสียงเนี่ยเป็นอนัตตาเสียงก็เป็นอนัตตาตาก
1: ็อนัตตา
0: เหตุให้เกิดตาก็
1: อนัตตา
0: แล้วมันจะอัตตาที่ไหนเนี่ยที่ได้ตามหาอัตตาไม่เจอเลยเจอแต่คำว่าอะไรสุญญตาสุญญตาแปลว่าว่างจากอัตตาและของของคือไปตามหาตรงไหนก็ไม่มีไม่มีไม่มีอย่างเช่นในห้องเรานี้ว่างจากอะไรว่างจากผู้หญิงไหมเพราะฉะนั้นห้องนี้ไม่ว่างจากผู้หญิงแต่ว่างจากผู้ชายไหมคะว่างจากผู้ชายห้องนี้ว่างจากวัวไหมว่างจากวัวเนี่ยคำว่าว่างเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญตานี่แปลว่าว่างจากความเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นไปตามหาบุคคลที่ตาก็ไม่เจอที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตามหาที่เวทนาตามหาที่สัญญาตามหาที่สังขารตามหาในทุกๆขันธ์ตามหาในทุกๆอายตนะไม่เจออัตตาเลยไม่เจอกมลกันเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกมลกันในโลกนี้ไม่มีกมลกันในโลกหน้าไม่มีกมลกันในระหว่างโลกทั้งสองก็จะเจอที่สุดแห่งทุกข์คือเจออนัตตานั่นเองเจอความไม่มีบุคคลมันเจอสุญญตามันว่างจากบุคคลมันหาไม่เจอแล้วพอไปหยิบมาหิ้วลิ้นออกมาแล้วถามว่าลิ้นเธอเป็นอัตตาหรือเปล่าลิ้นก็บอกฉันอนัตตาฉันไม่เป็นอัตตาจมูกก็บอกว่าฉันก็เป็นอนัตตาตาก็เป็นอนัตตาเอ้าตาก็เป็นอนัตตาหูก็เป็นอนัตตาเสียงก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดก็เป็นอนัตตาคือไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นคนกระทบกันแล้วเสียงกับหูกระทบก็เกิดจิตโทสะฟึดขึ้นมาก็เป็นอนัตตาอีกแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นความเป็นอนัตตาก็คือตัวมันเองจริงๆมันไม่เป็นอัตตาใดๆมันก็เลยเป็นอนัตตาและมันไม่เป็นใครมันไม่เป็นใครเลยเมื่อได้อนัตตาสัญญาก็บรรลุความไม่มีสิ่งเกี่ยวโยงบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อรู้นิพพานโดยความเป็นนิพพานจึงไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานจึงไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานจึงไม่สำคัญมั่นหมายสารพัดเรื่องราวที่เกี่ยวกับนิพพานหรือมาจากนิพพานและไม่ยึดนิพพานว่านิพพานของฉันไม่ขี้โวโอ้อวดว่าฉันเป็นผู้บรรลุนิพพานและไม่เพลิดเพลินยิ่งนิพพานเพราะรู้ว่านิพพานก็เป็นเพียงแค่ความไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวโยงไม่มีกิเลสเครื่องเกี่ยวโยงไม่มีสารพัดอนุสัยเครื่องเกี่ยวโยงก็คือไม่มีสิ่งเกี่ยวโยงและปกติจิตใจความรู้สึกนึกคิดร่างกายมันเกี่ยวโยงกันไว้ได้ไหมหรือมันเกิดแล้วหลีกออกจากกันไปหมดมันไม่เกี่ยวกันไว้ได้เลยจิตจะยึดร่างกายไว้จิตก็ดับหายแซบร่างกายจะยึดจิตไว้จิตก็หายแซบจิตจะยึดเวทนาไว้เวทนาก็หายแซบจิตจะยึดสัญญาไว้สัญญาก็หายแซบจิตจะยึดสังขารไว้สังขารก็หายแซบเวทนาจะยึดจิตไว้จิตก็ดับหายแซบทั้งหมดไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยแต่ความไม่รู้เนี่ยก็เอามาเกี่ยวมาโยงมาผูกมาโกรธกันมารักกันมาผูกพันกันมาจอกันมาจัดแจงกันมาวุ่นวายกันเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นเมื่อใดเห็นอนัตตาจึงยุติการเข้าไปเกี่ยวโยงผูกพันด้วยกิเลสตัณหาแต่ก็จะเกิดการช่วยดับทุกข์ให้เกิดความรู้ให้มีปัญญาในการดับทุกข์เท่านั้นเองขอให้ทุกท่านเกิดสติระลึกได้มีปัญญารู้ชัดรู้ทั่วในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมั่นใจว่าศีลสมาธิปัญญาหรือเหลือสองข้อก็คือศีลกับปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตให้ไม่ทุกข์เลยและช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้จงอย่าทำศีลให้วิบัติอย่าให้ความเห็นวิบัติทิฏฐิวิบัติจนไม่มีปัญญาจงมีศีลสมบัติทิฏฐิสมบัติมีความเห็นที่ถูกต้องจนเกิดปัญญาจนเห็นชัดว่าการออกบวชครั้งนี้เป็นการตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นการทำประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับสังคมโลกไม่มีชีวิตใดที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่ากับชีวิตที่อยู่ในศีลอยู่ในปัญญาผู้มีศีลผู้มีปัญญาย่อมช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
2: แม่

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวน